ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีสายเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

าวิทยาลัยมหาสารคามไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเทรนด์อิมเมจโปรเซสซิ่งดาต้าไซแอนซ์ดีปเลิร์นนิ่งBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก.p@msu.ac

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชัน

นักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน .101 ปนจ.ราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกและล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆผีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดเพราะอักเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเพียงคนแก่คนเฒ่าดาบดลือสีตาบอดในป่าเราก็ทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานกระปรองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะมันก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสุวรรณสามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชอย่างเนี้ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มื้อรู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนๆลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไร พอพระเจ้ากปิรยัคฆราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังกิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงธรรมบรรลือศีหนาถพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาแม่เล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แผลยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกข้อแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่พรหมจรรย์นี้ขูดเก่านักพรหมจรรย์นี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสือกหลับจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาแล้วมาขอลาแม่ศึกแม่ร้องไห้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจบัดนี้ลูกจะศึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักขินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีหนาถต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักขินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักขินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะศึกแม่อ้อนวอนไว้ลูกก็บอกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาข้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่พอออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะศึกยักษ์ก็เลยก็ไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้เดี๋ยวก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะศึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่ศึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรณสามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยัคฆราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรณสามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดนี่ฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจึ้งๆๆไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรง เดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดๆนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆผู้เป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนก็ร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากับบิณฑลยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากแก่แห่งลูกไปเอามือคำตาบอดเอามือคำลูกไปทั้งอุ่นๆอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปคำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมเนาะนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถิดลูกเอ้ยคำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามะจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆปาบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดเห็นหุ่งบาดขึ้นมาเองดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมี10ในจำนวนบารมี10เนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมี10จะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงาย มันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่อยังงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อยังงมงายตะพึดอันใดอันใดกับบ่อเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุ่นอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่ท่านสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อเลยขึ้นมาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงบูบาบูซาว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปยังจะบอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบ้างแน่หรอนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข้าคือหอดอีแม่เด้หันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำโตเฮาตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะกี่ขั้นได้อยู่บ่ได้เนี่ยมานั่งสมาธิโอ้ยจะเป็นบ่สงบจะเป็นยังนอนบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเว้ยคันขึ้นจังซี่ก็บ่เป็นรวยเป็นแก่นี่ก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้เฮาไม่เฮ็ดจังซี่โธ่นั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นหลวงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่นี่ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับหลวงปู่โตยังมาขึ้นเนี่ยคำแม่นั่งสมาธิเด้อคำมันอย่างนอนไหนยังจังไหนขึ้นหัวแม่ก็เศร้าแล้ววะขึ้นหัวแม่ขึ้นหัวพ่อก็เศร้าอยากนอนแล้ววะพ่อใจสิขึ้นหอดอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่ๆขึ้นหอดมังมือขึ้นเห็นหน้าคันขึ้นเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยบ่มีอย่างนอนแม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูคนนั้นเอาขี้ข้านแกงถิ่มคนน่ะคันขึ้นหอดแม่แล้วมันขึ้นหอดพ่อน้ำกันพ่อจะหน่อยใจร้ายแบบว่าคือจะขึ้นหอดตายแต่แม่แต่ว่าจะว่าไม่มีพ่อจะเกิดเมื่อใดวะนอกเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและวันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวนคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมมาอาตมาก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่ วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า family relation Transmission System คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพอพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีเราแงนคอตั้งบ่ามองดูแฝดผู้เท่านั่งเหม่อห้องละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างโลนลีเนตเนี่ยก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากก็ได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกน้อยๆที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้น

กล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงหมอนเขาปลาสวนหมอนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมๆขี่เงี้ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นเล่นเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตรนิกายราชวัคเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกับบาลข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพระจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตยาเปตยาสามัญญาพมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยง
กับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝงๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าเรียกมาว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอแล้วก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยากสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นด้วยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูงมันออกลูกมาพอพ้นขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงริ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคลุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัตสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติ

ทสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสสุเทวาปฏิปตาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสลักจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดา

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจหรือจักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทำของเราแก่เขาประพูดการกระทำของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสำหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพลิบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญเอามากมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนุสระอิรอเรือดับเบิล

0: คอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุฬารอจุฬานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มกรอนได้ทำห้าประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพงหญ้าแพรกพระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินเดี๋ยวนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนในถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดู
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงค ุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกและล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆพีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดเพราะอักเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเพียงคนแก่คนเฒ่าดาบดลือสีตาบอดในป่าเรากระทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานกระปรองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะขึ้นมาก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสุวรรณสามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชอย่างเนี้ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกะสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่เมื่อรู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไร พอพระเจ้ากับปิระยักษราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงธรรมบรรลือสีหนาถพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาแม่เล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แผลยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกข้อแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่พรหมจรรย์นี้ขูดเก่านักพรหมจรรย์นี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะสึกละจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาแล้วมาขอลาแม่สึกแม่ร้องไห้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจวันนี้ลูกจะสึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักษินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือสีหนาต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักษินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักษินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะศึกแม่อ่อนบอนไว้ลูกก็บอกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาข้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่โผล่ออกมาออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะศึกยักษ์ก็เลยเข้าไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะศึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่ศึกเอกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องให้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรณสามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรณสามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดนี่ฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจุ้งๆๆไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรง
2: เดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆผู้เป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั้นไข่ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนก็ร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากแก่แห่งลูกไว้เอามือคำตาบอดเอามือคำลูกไปทั้งอุ่นๆอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยนหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปคำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมเนาะนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถิดลูกเอ้ยคำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามะจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจกิริยานางพระสุนทรีเทพพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆปราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดๆเห็นหุ่งบาดเลยขึ้นมาเองดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมี10ในจำนวนบารมี10เนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีเป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมี10จะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงาย
1: มันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่อยังงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อยังงมงายตะพึดอันใดอันใดกับบ่อเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุ่นอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่ท่านสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อแล้วก็มาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงบูบาบูซาว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปยังจะบอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบ้างแน่หรอนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข้าคือหอดอีแม่เด้หันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำตาห้องตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะขี้ข้านได้อยู่บ่ได้ไหนมานั่งสมาธิโอ้ยจะเป็นบวชสงบมันจะเป็นยังนอนบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเว้ยขันขึ้นจังซี่ก็บ่เป็นรวยเป็นแก่นี่ก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้เฮาไม่เฮ็ดจังซี่โตนั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นหลวงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับหลวงปู่ปู่ยังมาขึ้นนี่ครับมานั่งสมาธิเด้อๆครับมันอย่างนอนไหนเฮ็ดจังได๋ขึ้นฮอดแม่ก็เศร้าแล้วว่ะขึ้นฮอดแม่ขึ้นฮอดพ่อก็เศร้าอยากนอนแล้วว่ะพ่อใจสิขึ้นฮอดอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่อๆครับขึ้นฮอดบางมื้อขึ้นเห็นหน้าคันขึ้นเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นี่บ่มีอยากนอนแท้ก็ขึ้นฮอดในตีขี้ข้านก็ขึ้นฮอดเพิ่นหั่นตีละครั้งแม่

มีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวรคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมมาอาตมาก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่นะ วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า family relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีลองแงนคอตั้งบ่ามองดูแฝดผู้เท่านั่งเหม่อห้องละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างโลนลีเนตเนี่ยก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากก็ได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกน้อยที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูกทอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงมอนเขาปลาสวนมอนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมท่อมขี่เงี้ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกเหล่านั้นได้ฟัง

แม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นเล่นเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตตรนิกายราชวัคเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกับบาลข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจะตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัชชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเท้าจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตยาเปตยาสามัญญาพรมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีหรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝุ้งๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าจึงมาว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัว
ครึ่งนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอและก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยากสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นโดยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูงมันออกลูกมาพอพันขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงริ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่มันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัตสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาทิสาสุภริตาปุตโตรัชชัมปิอนุสาสติสตตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่แม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสละจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดากระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจงรักภักดี

0: ดีต่อสามีเหมือนเทพเจ้าตาธิสาสุภริตาปุตโตสุแปลว่าดีภริยาแปลว่าเมียที่ดีตาธิสาสุภริตาปุตโตลูกที่เกิดจากเมียจากแม่ที่ดีเช่นนั้นสุโรโหติที่สัมปติรัชชัมปิอนุสาสติเจริญเติบโตมาเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งทิศแม้แต่ราชสมบัติก็สามารถคุ้มครองได้ฟังแล้วก็คิดว่าลูกจะดีนี่อาศัยมาจากพันแม่ที่ดีที่นี่การตอบบุญแทนคุณมันก็สนองกันถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้เพียงกายให้กินข้าวกินปลาเจริญเติบโตมาลูกก็พอจะเลี้ยงพ่อแม่ได้เพียงกายแต่ลูกก็ไม่สามารถเลี้ยงใจพ่อแม่ได้คำพูดของลูกคำเดียวกับโชคหกห้าเกินแม่อาบน้ำตาล่วงน้ำตาไหลพ่ออาจจะตกนรกในบัดดลคำพูดนั้นเป็นอาหารเป็นยาสำหรับพ่อแม่ถ้าลูกพูดจาดีๆไพเราะอ่อนหวานกับแม่กับพ่อเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่นั้นเป็นการเลี้ยงใจการเลี้ยงกายของพ่อของแม่ที่แก่เท่าง่ายดายนักเท่าๆไม่มีอะไรดอกกินกล้วยสักลูกสองลูกก็อิ่มแล้วกินแตงโมสักซีกหนึ่งก็อิ่มแล้วขันเพื่อนเขี่ยวหมากหาถากแกงคูนดีๆไปหายมีหมากอ่อนๆหายก็พอแล้วเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงกายผู้เฒ่าแต่เลี้ยงใจแก่มาแล้วกายเป็นเด็กใจเฒ่าใจอ่อนแอบ่เป็นตะเครียดก็เครียดบ่เป็นตะหายก็หายลูกหลานพูดจาคำหนึ่งพ่อแม่ฟังเข้าใจอีกไปอย่างหนึ่งร้องไห้อยากตายเรียกหาพระเจ้ากำนายเวรจะอมพบาลมาเอาไปเถิดลูกมันเกลียดมันชังอยากจะตายเร็วๆนานกำลังขว้างพ่อแม่ลงในนรกแล้วเอาอะไรไปให้กินท่านก็ไม่อร่อยแล้วเพราะนั้นการเลี้ยงบิดามารดาจึงมีเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยการให้เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยดูแลรักษายามเจ็บไข้เลี้ยงใจด้วยการกระทำตามสิ่งที่ท่านอยากให้ทำบิดามารดาอยากให้ลูกบวชเป็นพระได้ศึกษาธรรมะแม้จะไม่อยากบวชก็ข่มใจเพราะการบวชของเราจะไปเลี้ยงใจพ่อเลี้ยงใจแม่พ่อแม่อยากแกเห็นลูกเป็นคนดีเห็นลูกชาวบ้านดีหิวกระหายหิวความดีของลูกตัวเองทำไมไม่เหมือนลูกชาวบ้านแม่หิวโหยพ่ออยากให้เป็นอย่างนี้เมื่อลูกกระทำตามที่แม่อยากแม่หิวพ่อปรารถนาเมื่อนั้นก็เลี้ยงใจเลี้ยงใจของพ่อของแม่เพราะนั้นให้มันสมกับเขาว่าวันแม่บ้างอย่าอยากให้แต่ลูกดีจะต้องมาให้มีแม่พันธุ์ที่ดีด้วยมันประกอบกันเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังบ้างก็ได้เดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นนักบวชจำนวนมากเห็นนั่งเป็นแถวอยู่เนี่ยคนโบราณมักจะพูดว่าบวชแทนพระคุณบวชแทนน้ำนมแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมจ้างก็แทนไม่ได้ถ้าหางไม่เข้าใจนะบวช800ปีก็ยังไม่สามารถตอบแทนคุณค่าน้ำนมพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นการบวชนี่จะไร้ค่าจะสูญเปล่าถ้าหากทำไม่ถูกลูกตะเทืองนั่นบวชจบนักธรรมเอกศึกมาวันเดียววันที่สองไปป้นเขาแล้วตะเทืองต้องไปขายนาแทนได้ไหมล่ะบวชมีแต่จะลากเขาคุกเข้าตารางแต่มันก็สามารถทดแทนกันได้เล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังก็ได้เศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์อยู่800ล้านอยู่ที่กรุงสาวัตถีริมฝั่งแม่น้ำอาชิระวดีมีลูกโทนคนเดียว ลูกได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าขอบวชพ่อแม่ห้ามบอกว่าจะผูกคอตายถ้าไม่ได้บวชตายดีกว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลูกบวช ดีกว่าลูกตายบวชแล้วมาบิณฑบาตให้พ่อแม่ได้ใส่ทุกวันนะพ่อแม่จะคอยชื่นชมตกลงไปบวช5ปีมาบิณฑบาตพ้น5ปีแล้วจิตใจก็ยังพอใจในการบวชขอลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าคนเดียว18ปีปฏิบัติธรรมที่นอกเขตเมืองสาวัตถี18ปีกับ5ปีรวมกันเข้าเป็น23ปีบวชมา18ปีไปอยู่ป่าไม่เคยกลับบ้านไม่เคยส่งข่าวพ่อแม่ที่แก่เท่าก็ไม่เห็นหน้าลูกนานๆเข้าแก่เข้าจะจัดคนใช้ลูกจ้างคนงานมันก็ลักขโมยเอาเงินเอาทองบางทีมันก็ป้นมันเป็นนักป้นกลางคืนกลางวันมันเป็นลูกจ้างกลางคืนมันเป็นขโมยเอาไปเอามาเศรษฐีก็หมดเนื้อหมดตัวไปยืมเงินยืมทองใครมาเขาก็มายึดบ้านยึดช่องกลายเป็นคนขอทานร้องให้ใส่กันลูกคุณตาคุณยายสองคนร้องให้ใส่กันกรรมเวรอะไรของเรามีลูกก็ไม่ได้อาศัยเลี้ยงม้าหวังสิได้กินดูเลี้ยงลูกหวังสิได้กินแห้งได้มาน้ำเพลินผู้เดียวกับไปบวชไม่เห็นโผล่หน้ามาอีกเลยสองคนขอทานเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าไม่มีพระภิกษุอยู่ในป่า18ปีวันหนึ่งมีพระไปจากสาวัตถีเข้าไปในนั้นท่านก็เลยถามข่าวหาพระพุทธเจ้าถามข่าวหาพระโมคคัลลาสารีบุตรสุดท้ายก็ถามข่าวหาพ่อแม่ท่านได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีริมฝั่งแม่น้ำอาจิระวดีทางเบื้องทิศตะวันออกนู้นไหมตระกูลนั้นใส่บาตรไม่ขาดสายท่านอยู่ที่นั่นท่านเคยไปไหมภิกษุที่มาจากสาวัตถีก็บอกว่านี่คุณอย่าถามหาตระกูลนั้นเถิดเพียงแต่คุณถามถึงผมก็จะน้ำตาไหลผมสงสารเอาทำไมล่ะผมอยากรู้ตระกูลนี้ท่านถามหาเฉยๆผมก็น้ำตาไหลผมสงสารเศรษฐีตัวนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วนะเป็นคนขอทานลูกชายเขามีคนหนึ่งผมได้ยินชาวบ้านเขาเล่าออกไปบวชไม่โผล่หน้ากลับมาทรัพย์สมบัติไม่มีใครดูแลเขาก็เลยถูกป้นถูกลักจากคนงานถูกโกงจากอะไรจนหมดพอเล่าเพียงเท่านี้ภิกษุผู้ลูกชายกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวร้องไห้โฮออกมาตีอกชกใจร้องห่มร้องไห้การบวชของเราไม่มีประโยชน์ไหนบอกว่าบวชแล้วจะตอบบุญแทนคุณบิดามารดาการบวชของเรานี่เหมือนโดนพ่อแม่ลงนรกเศรษฐีก็หมดสิ้นไปเป็นยาจงผมจะสึกนั่นคือพ่อคือแม่ผมจะไปเลี้ยงพ่อแม่ผมสมกับที่ท่านเลี้ยงผมมาภิกษุหนุ่มที่ไปนั้นท่านก็แสดงธรรมให้ฟังอดทนหน่อยเถิดถ้าท่านจะสึกท่านไปสึกกับพระพุทธเจ้าคืนนั้นท่านนอนร้องไห้ทั้งคืนเช้ามาไปบิณฑบาตมาฉันได้สองสามคำมันฉันไม่ลงคิดถึงพ่อถึงแม่น้อยใจก็เลยมอบวัดถวายวัดให้พระภิกษุองค์ใหม่ผมจะกลับไปศึกท่านก็กลับทั้งเดินทั้งวิ่งสองสามวันถึงสาวัตถีไปลาพระพุทธเจ้าไปเล่าพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเวลาเธอลาเราไปอยู่ในป่าเธอหน้าตาแจ่มใสเบิกบานเหมือนนักรบที่ทรนงองอาจที่จะเข้าสู่สนามรบแต่บัดนี้เธอกลับมาโดยสภาพเหมือนผู้พ่ายแพ้ทุกอย่างน้ำตาไหลหนองหน้าทำวินัยที่เรากล่าวดีแล้วเธอประพฤติปฏิบัติไม่บริบูรณ์ได้ภิกษุเธอจะสึกไปทำไมเล่าให้ฟังว่าจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านจึงบอกว่าการที่เธอจะไปเลี้ยงเพียงกายนั้นง่ายนักเราอนุญาตให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงพ่อได้แต่เราไม่อนุญาตให้เลี้ยงคนอื่นอนัญญาโปสีอย่าไปเลี้ยงคนอื่นแต่เราให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่ได้ เราอนุญาตให้เธอไปหาตัดไม้ทำบ้านกระท่อมให้พ่อแม่อยู่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาผ้าบังสกุลมาเย็บมาทำอะไรให้พ่อแม่นุ่งห่มได้แต่เธออย่าลืมท่านเลี้ยงเธอทางกายมาได้เธอต้องเลี้ยงท่านยิ่งไปกว่านั้นคือเลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยบิณฑบาตให้ท่านเลี้ยงใจด้วยการแสดงธรรมสถาปนาท่านเป็นอิสราธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินการทำเช่นนั้นก็ยังชื่อว่าเลี้ยงได้เพียงกายต่อบุญแทนคุณขนาดนั้นยังไม่คุ้มค่าสะสมแต่ถ้าผู้ใดสามารถเลี้ยงใจที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นมาเลี้ยงใจมารดาบิดาที่ไม่มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาให้มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาการเลี้ยงเช่นนั้นเธอได้ปิดประตูนรกอบายให้พ่อแม่สิ้นแล้วเธอก็เหมือนนำพ่อแม่ไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์อย่างนั้นจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคุณได้ฟังให้ดีว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเพียงกายนั้นมันก็ยังไม่เป็นแม่ของลูกแม่ของโลกมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงลูกลูกต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เพียงหาข้าวปลาอาหารให้กินนั้นยังไม่คุ้มกันถ้าแม่ใดเลี้ยงลูกด้วยศีลด้วยธรรมเมธาวินีศีลวตีดังกล่าวแล้วนั่นแหละเลี้ยงใจลูกให้งอกงามด้วยศีลด้วยธรรมเพราะนั้นเมื่อเลี้ยงใจไม่ได้พ่อแม่หมดปัญญาก็หาวิธีส่งลูกไปหาครูบาอาจารย์ให้ลูกได้บวชได้ปฏิบัติธรรมให้จิตใจของลูกงอกงามเพื่อจะย้อนกลับมาเลี้ยงใจของแม่ของพ่อได้เพราะนั้นจึงไม่มีอะไรดีกว่านำลูกเข้าสู่ภาคกาสาวพัสเพื่อจะได้อบรมด้วยศีลด้วยธรรมภิกษุนั้นดีใจมากฟังธรรมกันนั้นได้เป็นพระโสดาบันปฏิบัติธรรมมา23ปีไม่เข้าถึงธรรมเพราะศรัทธาศีลจาคะปัญญานั้นคือธรรมะของผู้เป็นโสดาบันเช้ามาท่านไปบิณฑบาตเสร็จไปเที่ยวหาพ่อหาแม่ไปบ้านหลังเดิมที่ตนเองเคยอยู่ไปถามเศรษฐีคนใหม่ที่เป็นเจ้าของบอกว่าท่านพระผู้เป็นเจ้าท่านปรารถนาอะไรปัจจัยสี่ผมจะถวายจะเลี้ยงดูท่านอย่าไปถามหาเจ้าของบ้านหลังนี้เขายากเขาจนเขาไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้ท่านดอกภิกษุนั้นบอกว่าอาตมาปรารถนาจะเห็นเพียงเท่านั้นไม่ได้ปรารถนาบิณฑบาตจากบุคคลเหล่านั้นถ้าท่านเพียงอยากเห็นก็เดินไปตามตอกซอกซอยคนขอทานย่านคนยากไรอาจจะพบลูกชายก็เดินตามเที่ยวหาพ่อและแม่เที่ยวไปเที่ยวไปก็ไปเห็นอยู่ข้างกำแพงในซอกในซอยหนึ่งนอนอยู่กับดินเสื้อผ้าขาดกระลุงกระเลียงหนังหุ้มกระโดกพร้อมโยมที่เป็นมารดานี่เคยใส่บาตรเป็นนิสัยตั้งแต่เป็นเศรษฐีเห็นพระมายืนมองอยู่ใกล้ๆก็ลุกขึ้นนั่งพนมมือนิมนต์ท่านไปบิณฑบาตทางอื่นเถิดไปโปรดที่อื่นเถิดพวกฉันไม่มีแม้แต่จะกินจะใส่บาตรให้ท่านวันนี้ไม่ได้อย่ายืนรอคนอินเดียนี่พระไปยืนรอเอานะไม่ได้ไปเป็นแถวแบบบ้านเราท่านจำไม่ได้18ปีคับคล้ายคับขาแม่ของเราหรือเปล่าพ่อของเราหรือเปล่าทำไมผอมเหลือเกินทำไมซุ้มเสียงมันแหบมันแห้งก็เดินเข้าไปอีกไปยืนดูใกล้ผู้เป็นแม่ก็บอกวันนี้มนต์ไปโปรดที่อื่นบิณฑบาตที่อื่นเถิดไม่มีจะใส่ให้ผู้เป็นพ่อได้ยินว่าอย่างนั้นก็เลยว่านี่ยายไม่ใช่พระลูกชายเราหรือพระอื่นไม่มายืนอยู่อย่างนี้นะเขารู้ว่าเราไม่มีไม่ใช่พระลูกชายเราหรือดูดีๆสิยายส่วนพระภิกษุหนุ่มได้ยินเสียงโยมบิดาพูดอย่างนั้นก็มั่นใจว่าพ่อแม่เราแท้เดินเข้าไปก็จำได้ท่านก็อดไม่ได้เหมือนกันร้องไห้โฮโฮโฮออกมาโสดาบันยังร้องไห้นางวิสาขาหลานตายเธอก็ร้องไห้แต่ความทุกข์ของโสดาบันเท่าภูเขาจะเหลือเท่าจอมปลวกความทุกข์เท่าแม่น้ำในมหาสมุทรจะเหลือเท่าน้ำสองสามหยดจิตใจคนผู้เข้าถึงธรรมโสดาบันยังโกรธได้ยังร้องไห้ได้แต่มันไม่นานส่วนลูกชาย ร้องไห้ลูกชายเป็นโสดาบันอ้อเอ๋ยแม่เอ๋ยเป็นบาปเป็นกรรมของลูกที่ทอดทิ้งพ่อแม่ไปบัดนี้จะไม่จากกันอีกตลอดฟ้าดินสลายพ่อแม่ก็ร้องไห้ใหญ่เลยแต่พ่อแม่ร้องไม่หยุดลูกนี้ตั้งสติได้ก็หยุดนั่งลงเปิดบาตรเอาอาหารให้พ่อให้แม่กินเทศให้พ่อแม่ฟังอัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเอโกวะมัจโจอัจเจนติเมื่อเราเกิดมาเราก็มาเปล่าๆตัวคนเดียวไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติ80โกฏมาเอโกวะชายเตกุเลเมื่อจักตายไปก็ไม่ได้หอบหิ้วเอาทรัพย์เหล่านี้ไปต่างคนต่างไปต่างมาที่รวยมาได้เพราะบุญดอกพ่อแม่เอ้ยที่จนหมดสิ้นไปเพราะกรรมบุญเก่าเราหมดแล้วปุลานะปุญญังปริคีนังบุญเก่าเราสิ้นแล้วบุญใหม่เราก็ยังไม่ให้ผลอย่าร้องห่มร้องไห้ลูกจะอยู่ด้วยจะเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ใจชื้นหยุดร้องไห้กินข้าวหลังจากนั้นท่านก็บิณฑบาตมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เทศให้ฟังทุกวันให้มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าบาปมีบุญมีกรรมมีสวรรค์มีนรกมีเทศให้พ่อแม่ว่ายากจนนี้ก็ไม่ไปเป็นเหตุให้ทำชั่วดอกพ่อแม่ศีลห้านี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่ากองบุญเราจงเป็นผู้มีกองบุญมีศีลห้าหลังจากนั้นก็เทศถึงจาคะให้รู้จักหัดปล่อยวางอย่าอาลัยอาวรณ์ถึงทรัพย์ถึงชีวิตที่ผ่านมาเทศถึงปัญญาให้รู้จักว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจงประจักษ์แจ้งซึ่งความจริงอย่ายึดมั่นถือมั่นฝึกปล่อยฝึกวางพ่อแม่เข้าถึงธรรมโสดาบันลูกไปหาไม้หาไร่มาทำกระท่อมให้พ่อและแม่อยู่ไปหาตามป่าช้าเสื้อผ้าที่เขาทิ้งขาดขาดผ้าห่อศพท่านเอามาต้มมาซักเอามือของท่านเย็บเป็นผ้าถุงเย็บเป็นกางเกงเป็นผ้าเตี่ยวโทตีเอามาให้พ่อแม่นุ่งห่มบิณฑบาตเลี้ยงตนเองพร้อมลงพร้อมลงไม่ได้กินเพราะว่าบางวันไม่เหลือจากพ่อแม่บางวันเหลือน้อยกินไม่อิ่มท่านหอมลงหลายวันเข้าเพื่อนก็ถามท่านมาจากป่าใหม่ๆท่านแจ่มใสเบิกบานอินทรีย์ของท่านผ่องใสร่างกายของท่านก็อุดมสมบูรณ์บัดนี้ทำไมท่านจึงผอมผ่ายผอมลงสูบผอมหน้าตาก็ดำคล้ำท่านไม่พอใจในธรรมของพระศาสดาหรือท่านก็บอกว่าหามิได้ร่างกายผมผ่ายผอมไปจิตใจผมก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ธรรมวินาเยโอชะวันตาผมมีความอร็ดอร่อยในโอชะแห่งธรรมวินัยแต่ผมผอมเพราะไม่ได้กินอิ่มผมบิณฑบาตมาเลี้ยงแต่แม่แต่พ่อเลื้อจากท่านผมจึงได้กินหลังอย่างนั้นมันก็เลยไม่อิ่มบางวันมันก็ไม่ได้กินเลยกายผมผอมไปใจผมได้เอิบอิ่มด้วยคุณธรรมตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ภิกษุเหล่านั้นเข้าใจไม่ถึงโอ้นี่มาบวชขโมยธรรมวินัยธรรมวินัยเยธรรมทานเกปัพพชิเตบวชมาขโมยธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตนเองไปฟ้องพระพุทธเจ้าให้ไล่ศึกพระพุทธเจ้าเรียกประชุมถามต่อหน้าสงฆ์ท่านก็เล่าให้ฟังผมผอมเพราะผมไม่ได้กินอิ่มแล้วก็เล่าถึงการบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พุทธิยาก็ถามไปว่าเมื่อเธอเลี้ยงพ่อแม่ของเธอทางกายอย่างนั้นแล้วเธอทำอย่างไรอีกเธอได้เลี้ยงใจพ่อแม่เธอหรือไม่ท่านก็บอกว่ากับผมก็เลี้ยงใจท่านด้วยการแสดงธรรมอยู่ในภาข้าวนั่นแหละทุกวันให้ท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาโยมบิดามารดาของผมไม่มีความทุกข์ท่านสบายใจท่านเข้าใจในหลักธรรมวินัยเยโอคทัปปตาอย่างเข้าสู่ธรรมวินัยนี้แล้วพระพุทธเจ้ายกมือใส่หัวสาธุสาธุอนุโมทามิดีแล้วดีแล้วฉันยินดีด้วยเธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกับเรา เราก็ทำเหมือนเธอเมื่อเราเป็นสุวรรณสามพ่อแม่เราตาบอดเราหาพ่อแม่ไปเลี้ยงในป่าจนท่านตายแต่เราไม่ได้เลี้ยงใจไม่ได้แสดงทำให้ท่านเข้าใจถึงอย่างนี้เธอได้กระทำสมควรแล้วตอบบุญแทนคุณท่านคุ้มค่าแล้วเธอปิดประตูนรกให้พ่อให้แม่แล้วพ่อแม่เธอจะไม่มีโอกาสตกนรกอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงฟังถ้าอยากจะตอบบุญแทนคุณเธอก็จงตอบบุญแทนคุณด้วยธรรมอย่างนี้เธอสึกไปเลี้ยงกายแต่เธอไม่สามารถเลี้ยงใจท่านให้เจริญจนพ้นอบายเธอจงเอาตัวอย่างภิกษุนี้เถิดหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมกันนี้ได้บรรลุธรรมระดับโสดาบันเยอะแยะนั่นเราจะเห็นได้ว่าการตอบบุญแทนคุณเลี้ยงกายไว้เลี้ยงใจแม่จะเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ดีได้ทางใจจึงหาครูบาหาอาจารย์เอาไปฝึกไปสอนไปบวชไปเรียนเพราะความปรารถนาดีของแม่วันแม่มาถึงอย่างนี้อย่าให้มีเพียงวันที่12สิงหามันนานเหลือเกิน365วันมีวันเดียวมันควรจะมีเหมือนพระพุทธเจ้าบอกเปตยาเมตยาพรมัญญาสามัญญาเทถากุรปจายิโนอนุเคราะห์มารดาอนุเคราะห์บิดาอนุเคราะห์สมณพราหมณ์ในวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพ่อแม่ตายไปในวันพระได้ยินเสียงของเสียงกองโอ้คิดถึงไปทำบุญหาท่านก่อนไปใส่บาตรไปฟังธรรมหรืออาจจะไปจำศีลปฏิบัติธรรมอุทิศเนี่ยที่มาจำศีล นานๆเรียกว่าปฏิหาริยอุโบสถไม่ใช่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งลากกันไปเรื่อยๆปฏิหาริยะแปลว่านำไปอุโบสถที่นำไปอดไปทนไป5วัน6วัน7วันที่นี่นึกถึงพ่อถึงแม่มามากทำอย่างนี้ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเราจะได้รู้จักวันพ่อวันแม่อยู่ตลอดอย่าไปเห่อกับเขาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกันอย่าไปเลี้ยงแต่กายเดี๋ยวนี้มันเกิดยังไม่มีแม่ของลูกแม่ของโลกไปดูเถิดตามหนังตามละครแกเท่าเกือบตายแล้วแม่ทั้งหลายก็ยังจะเป็นสาวอยู่เยอะเยอะเยอะเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานพริ้งอยู่นั้นลูกหลานก็ยิ่งเละเข้าไปใหญ่เลย
1: เพื่อให้เยาวชนของชาติรำลึกถึงบุญคุณคุณค่าของแม่เพื่อให้พลเมืองของชาติรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้เปรียบเสมือนพระแม่เจ้าของชาวไทยวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นความจริงวันเช่นนี้แต่ก่อนมันไม่มีดอกในเมืองไทยของเราเมืองฝรั่งเขามีวันพ่อวันแม่ Father and Mother Day เพราะว่าสังคมฝรั่งกับสังคมไทยของเรามันไกลห่างกันมากความเป็นอยู่ระบบ family relationship คือระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติระบบครอบครัวนี่มันไกลห่างกันฝรั่งแม่พ่อแม่กับลูกนี่เหมือนลูกเป็ดตอนออกมาใหม่ๆก็เลี้ยงดูกันไปพอเจริญวัยใหญ่กล้าเติบโตขึ้นมาเขาก็ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ชีวิตที่ตัวใครตัวมันก็ปีก้าขาแข็งเหมือนลูกนกลูกกาบินไปหาโจหากินพ่อแม่ก็เลี้ยงต่อไปจนลูกเติบโตมาหมดแต่เขาก็มีระบบสวัสดิการสังคมที่ทางรัฐบาลจัดทุกคนเมื่อทำงานทำการได้แล้วก็จะต้องหักเงินไว้เป็นเงินบำรุงเงินป้องกันสังคมSocial Welfare Social Insurance ประกันสังคมสังคมสงเคราะห์เงินประเภทนี้จะเก็บไว้หักรายได้จากผู้คนที่มีรายได้แล้วตามอัตราที่กฎหมายเขาวางกันไว้แล้วก็จะเอาเงินประเภทนี้มาเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่ที่ลูกหลานทอดทิ้งไปจัดนิคมคนแก่ขึ้นบางทีนู่นตึก10ชั้น20ชั้นนั่งมือเราขี่รถไปหน้าสงสารผู้เฒ่าฝรั่ง นั่งมือนั่งงกเงินอยู่ตึกเป็นแถวตึก10ชั้น20ชั้น30ชั้นตึกผู้เฒ่านี่คนแก่เห็นแล้วก็สงสารบางคนไม่ยอมมาอยู่นิคมพอใจจะอยู่ที่บ้านเกิดตนเองยอมตายที่นี่เขาก็ให้อยู่แต่เขาก็มีรถไปส่งนมส่งอะไรตอนเช้าลูกหลานเขามาอยู่ด้วยพวกฝรั่งผู้เฒ่าเหล่านี้ก็เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเป็นฟูมันเกิดอาการอ้างว้างว้าเวโลเลเนตขึ้นมาเอาม้าเป็นเพื่อนเอาม้าเป็นลูกเป็นล้านเอาแมวเป็นลูกเป็นล้านจูงม้าจูงแมวไปไหนพูดกับม้ากับแมวดาริงสวีทฮาร์ตโอยอดรักหวานใจของฉันก็ว่าไปผู้เฒ่าเหล่านั้นมีเงินมีทองก็ต้องเอาไปประกันชีวิตให้กับหมาบ้างประกันชีวิตให้กับแมวบ้างนะเพราะนั้นบริษัทประกันภัยประกันภัยนะไม่ใช่ประกันแต่ชีวิตประกันภัยเขาจึงไม่ใช่เพียงประกันภัยให้ตั้งแต่คนประกันภัยห้อนหมานะถึงหลายแสนบาทถ้าเกิดรถเหยียบรถชนแข้งขาหักบริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้หมาเขาค่ารักษาพยาบาลมีโรงพยาบาลหมาโรงพยาบาลแมวโอ้ยถ้าเป็นบ้านเราทุกตายจนตายนั่นคือระบบฝรั่งแม้เขาจะร่ำรวยทางวัตถุเงินทองแต่เงินก็ไม่สามารถจะซื้อเอาความสุขได้จิตใจนั้นต้องการที่อยู่ของมันต้องการเครื่องนุ่งห่มของจิตใจต้องการอาหารของจิตใจต้องการยารักษาโรคของใจต้องการปุ๋ยใส่เข้าไปในหัวใจเพราะนั้นผู้เฒ่าเหล่านั้นแม้จะอยู่ตึก10ชั้น20 30ชั้นจิตใจก็อ้างว้างว้าเหวเหมือนไม่มีที่อยู่บางคนจึงไม่ยอมมาอยู่ที่บ้านตนเองยอมตายที่นั่นบางทีตายไปลูกหลานไม่มีใครมาดูมาแลหมาตนเองที่เลี้ยงไว้แล้วมันช่วยดูแลมันช่วยแทะช่วยทึ่งกินเลือดแต่กระดูกก็มีมาแล้วด้วยเหตุนี้เองพวกฝรั่งก็เลยอ้างว้างว้าเฟร้องขอต่อรัฐบาลลูกหลานมันยุ่งยากลำบากมันไม่เคยเห็นหน้าเลยปีทั้งปีชาติทั้งชาติเลี้ยงมาใหญ่โตใจกล้าหน้าบานปีกล้าขาแข็งซะแล้วก็เลยขอร้องให้รัฐบาลเนี่ยหยุดงานทีหยุดให้ลูกให้หลานมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่นครก็เลยมีวันขึ้นมาวันหนึ่งในจำนวน365วันวันที่ลูกหลานอยู่ที่ไหนที่ไหนชอบงานทำการและรัฐบาลหยุดให้มาหาพ่อหาแม่มาใส่ปุ๋ยให้หัวใจแก่พ่อแก่แม่เขาก็เลยหยุดวันนี้เรียกชื่อว่าวันแม่วันพ่อเนี่ยวันพ่อวันแม่ Father and Mother Day วันพ่อหรือวันแม่หยุดแล้วลูกหลานก็ขับรถมาหามาเยี่ยมที่ยังพอระลึกนึกถึงกันพ่อแม่ก็เลยแฮปปี้Happy Mother Day Happy Father Day เรียกว่าสุขสันต์วันพ่อวันแม่ส่วนเมืองไทยของเรานั้นอยู่ด้วยกันลูกล้อมหน้าล้านล้อมหลังสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลแปดไปเมืองฝรั่งออนซอนเห็นฝรั่งเขามีตึกรามบ้านช่องมีนิคมคนแก่เอาคนแก่มารวมกันเป็นฝูงที่นี่เป็นอย่างไรก็ไปเห็นว่ามันดีก็มาจัดเมืองไทยจะเอาคนแก่ที่โลกล้านไม่ดูไม่แลเนี่ยเอามาไว้จัดเป็นนิคมคนแก่พระก็บอกคนแก่เมืองไทยไม่มีใครอยากมานะเขาอยู่กับลูกกับหลานทุกอย่างลำบากบ้านหลังเล็กๆได้ชื่นชมอยู่กับลูกกับหลานมันดีแล้วจัดแล้วก็เจ๊งแต่ทีนี้ถ้าจัดใหม่ก็รับรองว่าเยอะเลยทุกวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่กำลังพ่อแม่กำลังเป็นกำพร้าลูกกำพร้าหลานเขากำลังจะทอดจะทิ้งลูกเจ้าลูกหลานเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นข้าราชการก็แยกย้ายกันไประบบราชการไทยก็ย้ายไปนู่นย้ายไปนี้ย้ายตรงนู้นเรื่อยไปมาลูกหลานเหล่านี้ก็ชินกับการพัดผ้าแก่พ่อจากแม่มีเมียบ้างมีผัวบ้างโอ้ปีหนึ่งมาเยี่ยมพ่อแม่สองครั้งสามครั้งพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านต่อมาพวกที่ทุกอย่างลำบากข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดำไร่ดำนาเสร็จเปิดลงกรุงเทพไปนู่น สู่โรงงานอุตสาหกรรมผักไต่ผักกลางอุดมสมบูรณ์ไปหาทำงานทำการเอาไปมาคิดใจมันก็คุ้นเคยชาชินกับการพัดผักทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านงกเงินต่อมาก็ไม่อยากจะทำนาไม่อยากจะเกี่ยวข้าวเอาเงินมาจ้างดีกว่าก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเรื่อยพ่อแม่ก็อ่างวางว้าเวโลลิเนตเป็นกำพร้างกเงินโอ้ยอุกอังสังขยาอีดูตันศาสตร์ผู้เฒ่าเด้เกิดมาย่ำทุกย่ำยากน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยบาทตรงนี้แหละมันจะมีวันพ่อวันแม่ขึ้นมาให้รัฐบาลไทยหยุดวันที่12สิงหาวันพ่อวันแม่ก็ไม่มาหาพ่อหาแม่มันไกลหยุดก็ไปหากินเหล้าหาสนุกสนานเขาครับเขาบาเพลินไปเลยตรงนี้เมืองไทยไม่เหมือนเมืองฝรั่งพอมาจัดจอมพลแปดจอมพลปอมาจัดขึ้นฝรั่งมาเห็นก็หัวเราะมันมาอ่อนซอนประเทศไทยเราใช้คำว่าอ่อนซอนนะ พอฝรั่งเข้ามาเห็นเมืองไทยเราเขาก็แหมเมืองไทยมันดีแสนจะดีลูกล้อมหน้าร้านล้อมหลังอยู่ในครอบครัวแสนจะอบอุ่นไม่เหมือนสังคมฝรั่งแล้วทำไมคุณถึงต้องมาจัดอย่างนี้เขาก็หัวเราะฝรั่งมันดีแล้วประเทศไทยคุณมาจัดทำไมเขาว่า why you make life is not good เขาว่าเป็นหยังจะเฮ็ดจังซี่มันบ่ดีตัวนี่เขาบอกเจ้าพัดขึ้นแนวใดมันดีแสนจะดีแล้วตัวเมืองไทยเขาว่า Thailand is very good family relationship this is very strong very good เขาว่า why you make life day is not good เขาว่าเมืองไทยนี่ระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติมันแสนจะดีแสนจะแน่นแฟนแล้วคุณมาทำอย่างนี้มันทำยังไงเนี่ยมันไม่ดีนะแล้วเราก็เลิกล้างกันไปแต่บัดนี้เราก็มีวันแม่ขึ้นมา12

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก.p@msu.a

้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

กายเณวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกานันตุอจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวาพุทเถ

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก.p@msu.a

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

พระพุทธเจ้าของเฮาสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสุเมธดาบสแสนมหากัปล่วงแล้วแสนหน่วยโลกที่ผ่านมาสมัยพระพุทธเจ้าที่ปังกรพระโพธิจัตสัตว์ของเฮายังท่องเที่ยวทรมานอยู่ในวัฏสงสารตายเกิดเกิดตายนับอสงไขยบ่ได้แต่ก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นเมื่อแสนอสงไขยแสนหน่วยโลกที่แตกดับทำลายตายเกิดเกิดตายมานั้นเถื่อหนึ่งเพิ่นได้เกิดเป็นดาบสหนุ่มแต่ไปบวชอยู่ในป่าหิมพานต์ชื่อว่าสุเมธดาบสได้ฌานสมาบัติอภิญญาโลกีฮ้อเฮินเดินอากาศมาเมื่อเห็นไทบ้านไทเมืองหยุบหยับหยุบหยับทั้งหลายแถบประชาชนโดยปวกหยาบหยาบใหญ่เตรียมสางส่วนบุญฮ้อผ่านมาเลี้ยวลงมาเห็นพี่น้องป่องปลายบาดไตบาดเนื้อหยาบหยาบผ้ากันเหตุอย่างน้อคือกันกับไทเฮามาลกหญ้าขาหุ่นมาปลูกป่าปลูกดงนำกันหยาบหยาบจังมื้อนี้สุเมธดาบสมีความรู้สึกว่าบุคคลเหล่านี้มันจังได๋สมผอมเพียงเฮียงหน้ากันแท้มีทั้งคนหนุ่มคนสาวผู้เฒ่าผู้แก่แม่หญิงผู้ชายพระทรงองค์เจ้าก็มีเอ๊ควรสิเป็นบุญญากิริยากุศลกิริยาแท้ๆเฮ็ดจังได๋เนาะเฮาคือสิได้บุญน้ําเพิ่นก็เลยลงดินไปถามได้รับคําตอบว่าพวกเฮากําลังพากันเฮ็ดทางทมทีต้อนรับพระพุทธเจ้าที่ปังกรเดินทางเข้าสุนครทุมมวดีพร้อมด้วยพระอรหันตสาวกเป็นจํานวนแสนพ่อได้ยินเท่านั้นขนลุกโลมชาติสู้สั้นโอ้ยเกิดมากก็สะกดได้ยินพระพุทธเจ้าผู้ขาสมาบ่ห่างมีดีใดสมาทุกข์มายากแท้เฮ็ดจังได๋เด้สิได้บุญน้ำเนาะก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าญาติเหือแห้งงานเลือดเนื้อเสื้อไขชีวิตจิตใจวิญญาณนี้เป็นมูลมั่งสังขยามรดกของพ่อของแม่ที่ให้มาเอาเด้อผู้ขาสิขอเอาญาติเหือแห้งงานทำบุญอุทิศให้พ่อให้แม่ต่างสางบุญญาบารมีเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยห้อมเขาตื่มกันว่าจังสันก็เลยขอเห็ดน้ำพระเจ้าข้าเจ้าก็เลยมอบบ่อนที่มันยากที่สุดให้มีแต่ขี้ต้มเล่าก็เอาวัวสันเหือแตกหนาไข่ขาวแตกลังเป็นท่านใหญ่ถวายองค์พุทธโคตรพี่น้องเอ้ยทำบ่แล้วพระพุทธเจ้าเดินทางมาพร้อมกับพระอรหันต์หยาบหยาบมากก็เลยว่ายังเหลืออยู่ประมาณเม็ดหนึ่งก็เลยนอนลงในหม่องขี้ต้มให้เพิ่นเหยียบพระพุทธเจ้าเหยียบไตหลังแล้วก็อธิษฐานในใจว่าสาธุเด้อถามมาท่านแห้งงานท่านถอดเป็นท่านมื้อนี้คือเฮามาเอาเหือแห้งลกหญ้าขาหุ่นปลูกใหม่ปลูกตรงนี้ขอให้ถามมาท่านเถิดนี่จงให้ผู้ขาได้ทรงถอดไปถึงได้การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเด้อพระพุทธเจ้าที่ปังกรยืนอยู่ประกาศลงไปทำกลางหมู่ทรงว่าบุรุษสุดาบสหนุ่มที่อยู่ใต้ตีนของเฮานี้อธิษฐานโพธิญาณอีกแสนมหากัปข้างหน้าพุ่นเพิ่นผู้นี้กำลังเป็นนอเหนือพุทธังกูลเบียดน้อยๆพระพุทธเจ้าสิได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าสมณะโคดมอีกแสนมหากัปไปพุ่นโพธิสัตว์ได้ยินจังสั่นดีใจหลายคำว่าอีกแสนมหากัปแสนโลกแตกไปพุ่นคือจังข่วมนี่สิมีมหอดมืออื่นนี้เกิดข่วมดีอกดีใจเป็นการประชุมลงแห่งบุญของเพิ่นเถื่อแหลกเอิ้นว่าปุญญะสโมทานนั่งโพธิสัตว์ตังสัมมาสัมโพธิญาณนั่งประชุมลงแห่งบุญเถื่อแรกของพระโพธิสัตว์เพื่อโพธิญาณบาทนั่นแล้วว่าเคยตกนรกอีกจักเถื่อจนว่นมหอดปัดสุดท้ายได้กลายมาเป็นพระพุทธเจ้าของเฮาพี่น้องเอ้ยย้อนเอาเหือเอาแห้งนี่แล้วเป็นท่าน

ข้ามาปลูกต้นใหม่ในสนห่มบังเง่าพี่น้องเอ้ยสร้างวนโพธิญาณหอธรรมทะลงไว้บูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศฐานเสิบไหวพ่ายซอยศาสนาเพิ่นน้อ

เอามาปลูกต้นใหม่ไว้ถาหวมเหี่ยมหับพี่น้องเอ้ยสังโฆสงผู้ทะลงทำไหวโพธิสัตว์เสือสัพพัญญูดวงหยอดเพี้ยนพำสางพ่ายไต่ห่มบังพี่น้องเอ้ย

ทุกทั่วทวนองค์เอกสัพพัญญูได้อาศัยแนวไพ่ป่าดงพงไม้อุบัติขึ้นโพธิญาณเพียรพรรมตัดสรุตายไต่ห่มผึกษาพี่น้องเอ้ยเฮามาพากันสร้างป่าใหม่ไว้ห้องหับโพธิญาณพี่น้องเอ้ยเป็นเฮือนธรรมทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีกปูป่าใหม่ให้ดึงฟ้าหน่วงฝนพี่น้องเอ้ย

เฮามาสร้างป่าใหม่ไว้ห้องรับโพธิญาณเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าหน่วงฝนพี่น้องเอ้ยนอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นบ่อนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั้นยังเราเป็นสถานทิพย์หมู่เทวาใหม่อาศัยสนไพ่สนพฤกษศาสตร์ทิพย์ประมาทแมนวิมานไทยหูลูกค้าพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องที่ฮักแพงเอ้ยการที่เฮาได้ปลูกต้นใหม่ส้นหอมบางเงานั้นเป็นการสร้างวนาโพธิญาณห่อธรรมทะลงไว้พระพุทธเจ้าทุกองค์ได้อาศัยไผ่เพิ่งเกิดใต้ห่มไม้ออกไปบวชตรัสรู้ใต้ห่มไม้แสดงธรรมใต้ห่มไม้ตายใต้ห่มไม้กลางผืนแผ่นดินองค์นี้เบิดไปองค์ใหม่กสิมาเฮาปลูกป่าสร้างดงไว้เฮ็ดเฮือนสร้างลานแปลงเฮ็ดบ้านแห่งศีลแห่งธรรมรอรับพระพุทธเจ้าเราพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศสารเสืบไหวพ่ายสอยศาสนาเพิ่นน้อเฮาเกิดมาพ่ายสอยศาสนาถ่ายพุทธันดรขอนพุทธกาล 2,538 ปีผ่านแล้วเฮามาสารเสืบไหวพ่ายสอยศาสนาพระทรงองค์เจ้ามุนีไพ่ทั้งหลายผู้เพิ่นต้องการความสงบปรารถนาความวิเวกเพิ่นสิได้อาศัยไพ่เพิ่งไต่ห่มใหม่ใบบังที่เฮาสร้างไว้นี่แล้วเป็นบุญกุศลบารมีของเฮาปลูกต้นใหม่ไว้ท่าห่วมเฮียงหับสังโฆสงฆ์ผู้ทะลงทำไหวโพธิสัตว์เสือสัพพัญญูดวงยอดเฮียนพำสร้างพ่ายไต่ห่มบังพี่น้องเอ้ยปลูกต้นใหม่แต่ละต้นนั้นก็สำคัญกันกับการสร้างอารามอารามนั้นแปลว่าสวนป่าใหม่เอาไว้ถ้ารับรองพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมสมัยนี้ขันผู้เพิ่นปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไฟทางศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าหาความสงบในบ้านในเมืองในวัดบ้านวัดเมืองบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยสำบ่นำผู้ใดประพฤติศีลประพฤติธรรมขันอยู่ในหมู่บ่มีกัลยาณมิตรคือกันนั่งสมาธิเดินตรงกรมอยู่ในหมู่บ่คือกันเพิ่นสิบุ่ยปากบุ่ยศพใส่โพนเพิ่นสิได้เป็นพระอรหันต์เพิ่นสิได้ห่อบาทนี่แล้วเนาะเฝ้าใส่กันตัวในย่ามนี่ย่ามศาสนาเสื่อมศาสนาคอยมันสิขอนสวยเข่าพี่น้องเอ้ยมันสิขอนขอนเข่าสามห่มโพสีเข้ามาสางโพสีคือป่าดงพงไพ่แหวล่องรับพระสงฆ์ผู้เพิ่นสิขอนเข่าสามห่มโพสีสังโฆสงฆ์ผู้ทะลงทำไหวพระโพธิสัตว์เสือสัพพญูดวงยอดเพียนพำสางพ่ายไต่ห่มเงาพระโพธิสัตว์สางบารมีเพื่อสิได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าในภพชาติต่อไปเพิ่นก็สิได้อาศัยห่มใหม่ใบบังวัดว่าอารามวัดป่าวัดดงที่เฮาพากันปลูกเอาไว้นี้เฮาเองก็มีส่วนได้สางบารมีได้พดุงธรรมจะล่วงโลกเข้ากับมีส่วนได้รอเลี้ยงธรรมให้แก่โลกแก่สังคมพี่น้องเอ้ยคิดให้ไกลและกว้างภายหน้าหากสิเห็น

0: เฮามาสร้างป่าใหม่ไว้รองรับผู้ที่ย่านเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีกปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าน่วงฝนพี่น้องเอ้ยเฮากำลังสร้างเฮือนสร้างซ่านสร้างบ้านไว้รอรับพระผู้ที่ย่านผู้เพิ่นสิไปตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นอาจสิได้มาใส่มาเพิ่งผ้าอาศัยหาบ่อนสงบในวัดในเมืองบ่ได้แล้วเฮามาสร้างเฮือนแห่งพระธรรมทวงโลกดึงสังคมเอาไว้ควบห่อนคืนควบห่อนเกิดขึ้นในโลกคนตายเป็นร้อยเป็นพันนับแต่มือสิห่อนขึ้นย้อนว่าบ่มีแนวทวงแนวดึงโลกบ่มีต้นไม้ผู้เขาเล่ากาเฮาก็เลยมาสร้างเฮือนธรรมทวงโลกกาไว้พี่น้องเอ้ยสร้างสวรรค์ให้สัตว์เสือนกหนูปูปีกปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าน่วงฝนพี่น้องเอ้ยเฮากำลังเฮ็ดสวรรค์ให้แก่หมู่สัตว์ป่าเขาเกิดมาเขามีบาปมีกรรมเขาจึงได้เป็นสัตว์อันสิเว้าไปแล้วสัตว์ป่าทั้งหลายสัตว์บ้านทั้งเบิดที่เฮาเอามาใส่ไทให้ไทหน้าเอามาขามาแกงมาขวบมาจืนมาจีมาหลาบมาก่อยกินทั้งหมดล้วนแต่แม่นคนพระพุทธเจ้าว่าเยเตสัตตาตินนะภคาเยเตสัตตาคู่ทัพภคาเยเตสัตตาอสูจิสมิงอันโทสมิงอุทธกสมิงชียันติมียันติชายันติภิกษุทั้งหลายเอ้ยที่แท้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมากินหญ้าก็ดีกินหมดขูดอุจจาระเป็นอาหารก็ดีสุ่มเกิดในน้ำเกิดในบ่อนเหมือดเกิดในของเน่าเหม็นสกปรกทั้งหลายก็ดีว่าได้เท่หากแม่นคนโง่คนพ่านสันดานถอยเกิดมาในโลกตาบ่บอดหูบ่หนวกก็คือหนวกคือบอดบ่เบิ่งเพิ่นพาเฮ็ดดีบ่ฟังเสียงเพิ่นบอกเพิ่นสั่งบ่เสื่อสำว่าบาปนี่บุญมีว่านรกมีสวรรค์มีบ่เสื่อสำว่าศาสนามีศาสตร์ก่อนมีบ่เสื่อสามว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณว่าแต่เพิ่นมวลซื่อๆตนเจ้าของจึงได้เกิดมาบุคคลจังสิแล้วเขาจึงสร้างบาปสร้างกรรมด้วยกายว่าจะใจหย่อนบ่เข้าใจหย่อนบ่เสื่อตายไปแล้วจึงเมื่อเกิดเป็นสัตว์หมู่นี้ก่อนสิเกิดเป็นสัตว์หมู่นี้เขาก็ตกนรกหกใหม่สะกอนผลจากนรกกรรมนั้นเบาบางจังได้มาเกิดเป็นสัตว์สาวาสิงเกิดเป็นสัตว์ในน้ำทึ่งโขกเกิดเป็นสัตว์ในบนเมิดในของเน่าพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นสัตว์กินหญ้ากินข้ากินของสกปรกอุจจาระปัสสาวะทั้งหมดนั่นแม่นคนพ้นจากบาปจากกรรมอันนั้นแน่แล้วจึงเสด็จมาเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกพ้นจากตาบอดหูหนวกเบาบางแล้วจึงมาเกิดเป็นคนทุกข์คนยากคัดสนจนตอกเข่าขาดแรงแกงขาดหมอบ่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ขาดแขนเข่าหนามโภชนะอาหารญาณพาหนะกายมาเป็นคนยากจนวนไปสู่กรรมบาปอันล่าหมกเวียนไปตกหน้าลกคือเก่าหย่อนว่าเจ้าของถูกเจ้าของยากบ่ฟังฝ่าฟังไฟขวดเคียกินน้ำดินน้ำหญ้าพ่อขากะขาพ่อแกงกะแกงพ่อหลักกะหลักพ่อปุ่นกะปุ่นหย่อนอ่างว่าเจ้าของจนเพราะเหตุแห่งความจนด้วยกรรมบาปแต่ศาสตร์ก่อนทำให้เกิดเป็นคนจนวนไปสู่กรรมบาปอันล่าหมกเวียนไปตกนรกคือเก่าเอาบาปเก่ามาต่อเอาบาปใหม่คือเอาไก่ไปต่อไก่ก็เลยได้ไก่ปักแกะแกงยันเฮาก็เลยมาสร้างป่าสร้างดงสร้างสวรรค์ให้แก่หมู่สัตว์สาวาสิงมุนีเอาบุญน้ำมันแล้วก็ปลูกป่าใหม่ดึงฝ่าน่วงฝนให้ป่าใหม่เฮาดูดฝนตกลงมาดูดน้ำใต้ดินไว้บ่ให้มันแห้งปักกุมซุ่มเย็นแล้วนอกจากนั้นนอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นบอนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั่นพี่น้องเอ๋ย
1: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอน ที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแต่เพื่อนสัทธรรมิกตลอดทางญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่สมาทานอุโบสถศีลเนกัมมจารีเนกัมมจารินีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้จากนี้ต่อไปก็เชิญท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่พิเศษเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่อีกเช่นเดียวกันหนึ่งในวันแม่กับผมอาตมาก็จะแสดงธรรมนี้บูชาพระคุณแม่ถ้าผู้ใดพอจะอดจะทนไม่ลุกไปไหนมาไหนให้ความเคารพคิดถึงหน้าแม่พ่อไว้มากๆนั่นจะเป็นการดีวันนี้พวกเราก็เป็นที่ทราบกันดีมหาชนมากันเยอะเนื่องจากสมมุติร่วมกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยซึ่งก็เป็นวันที่เรียกว่าควรจะมีเป็นวันแห่งสิริมหามงคลแต่ก่อนมันไม่มีความจริงนั้นเราน่าจะมีวัน

จทุกข์ยากลำบากแค่ไหนไม่เคยบอกว่าวันลูกมันนานจะให้กินนมทีแต่พวกเรานี่ยังมีโอกาส365วันให้แก่แม่สักวันหนึ่งก็เป็นการดีการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีของแก่บิดาแก่มารดาบิดานี้ของมนุษย์เราถือได้ว่าเป็นอริยธรรมอริยธรรมนะธรรมอันประเสริฐโลกจะมีความสงบร่มเย็นอยู่ได้หรือจะมีความเสื่อมอยู่ที่ควา

ู่กันไปเรื่อยเพื่ออุทิศให้แก่แม่เมื่อตอนอาตมาเป็นไข้เมื่อตอนเข้าพรรษานี่ไข้มา6-7 วันในคืนหนึ่งรู้สึกจะไข้หนักมากพอนั่งสมาธิดูอาการไข้

ฝันเห็นแม่ว่าแม่นี่เดินเลาะก็ยินฝั่งแม่น้ำก็เลยไปจูงแม่ข้ามน้ำมาข้ามน้ำขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งได้แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ปรบได้พูดกับแม่ในฝันว่าอันนี้เป็นแม่น้ำธรรมดาที่ได้จูงแม่ข้ามมานี้ยังมีอีกแม่น้ำใหญ่เรียกว่าโอคักห้วงน้ำใหญ่ทั้งสี่ห้วงในวัฏสงสารกามโมคะทิโทคะอวิชโชคะภาโวคะโอคะอันเป็นแม่น้ำใหญ่คือกามห้วงน้ำใหญ่พบภาวะในการมีการเป็นทิฏฐิความรู้ความเห็นยึดมั่นถือมั่นเรานี่หลังจากนี้ก็อวิชชาห่วงน้ำใหญ่ที่ไม่รู้เรียกว่าอวิชโชคะยังจะต้องจูงนี่ต่อไปถ้าหากยังข้ามนั้นไม่ได้ในความฝันมันเป็นอย่างนี้จูงมาแล้วก็มาแสดงคำให้แม่ฟังโดยเรียนฟังน้ำพอตื่นขึ้นมาความไข้ก็ยังมีอยู่แต่รู้สึกว่าดีใจแม่ตายไปปีหนึ่งแล้วเพิ่งจะมาฝันเห็นเมื่อฝันเห็นแม่นี่มีความสุขใจดีใจนะมานั่งสมาธิรู้สึกตื่นคิดถึงแม่นี่คิดถึงตั้งแต่ตอนเด็กๆมาจนถึงวันที่แม่ตายจนมาฝันเห็นเอกวันนี้มีความสุขใจปีติปาโมกอารมณ์อันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ในความรู้สึกนั้นมันก็ครอบงำความเจ็บไข้ฝันเห็นแม่เฉยๆวันนั้นความไข้ก็หายไปเลยเป็นยาเนื้อเพียงแต่ฝันเห็นก็เป็นยาที่เราได้ยินพระท่านสวดปริตตาธรรมามหากตาธรรมาอัปปมนาธรรมาปริตตาละมนาธรรมามหากตาละมนาธรรมาอัปปมนาละมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้มีธรรมอันหนึ่งมหากตาธรรมา

เล่าให้ท่านฟังพอเพียงแต่ฝันเห็นแม่นี่ทำให้อาการป่วยไข้หายไปเติมขึ้นมามันเกิดอัปปมานาบัมมานาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่พวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ได้ได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิได้กระทำทุกอย่างในชีวิตนี้ได้มาจากแม่ได้มาจากพ่อในทางภาษาบาลีท่านจะเอาแม่ขึ้นก่อนมาตาปิตาไม่ได้บอกว่าปิตามาตาพอมาถึงประเทศไทยเอาพ่อขึ้นก่อนคล้ายๆจะพูดจะเอาเปรียบผู้หญิงมาบิดามารดาพ่อแม่แต่ทางอินเดียภาษาบาลีแท้ๆเขาจะเอาแม่ขึ้นก่อนมีพ่อยังมีแม่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่รู้จักผูกพันกันระหว่างพ่อกับลูกแต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายผูกพันกับแม่กับลูกจะมีบ้างเป็นบางกรณีที่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้รู้จักเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่อาจจะมาสังเกตนะนกยูงออกลูกมาไก่ต๊อกออกลูกมาฟักไข่ตากแดดตากฝนนี้ความผูกพันของแม่จนเห็นหน้าลูกน้อยออกมาจากกระป๋อฟองหลังจากนั้นมันก็เลี้ยงลูก5ตัวที่มันมาท่านสังเกตไหมบางตัวเลี้ยงดีจิกอาหารได้กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาแล้วก็เอามาให้ลูกในเยอะๆเนี่ยเอามาแจกไม่ได้ให้ตัวเดียวนะตรงทีตรงนี้ได้กินแล้ววิ่งมาแย่งไม่ให้เอาให้เองตัวที่อ่อนแอความรักของแม่นิ่งเฉลี่ยให้แก่ลูกพอลูกมันตายมันหายไปเมื่อวานพระท่านมาพระที่ท่านมาไล่เอาลูกนกยูงลูกแต่ต๊อกไปท่านมาจะเรียกว่าขโมยก็ได้คือไม่ได้ขอไม่ได้ขอจากเราผู้เรียนได้ยังไม่ขอแม่มันด้วยเมื่อกี้เราสวดบาสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าสมณะเลยท่านมาวันวิสาขะแล้วท่านก็ลักไล่เอาลูกมันเอาลูกนกยูงไป2ตัวเอาลูกไก่ต๊อกไป2ตัวเพราะว่านกยูงเนี่ยมันคิดถึงลูกมันร้องอย่างเพ้อละเมอเพ้อหาร้องป้ายอาตมาสังเกตดูโอ้สงสารมีวิญญาณของแม่นี่รุนแรงไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไอ้ตัวไก่ต๊อกก็เหมือนกันมาทางนี้นกยูงร้องในป่าไก่ต๊อกร้องระเมอเพ้อหาลูกออกไปนอกก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็ไปสีแขวเลยออกไปเฮ้ยืนดูทางนู้นก็สงสารตัวไก่ต๊อกคิดถึงลูกมากจิกอาหารเลี้ยงลูกที่ยังเหลืออยู่3ตัวคิดถึงลูก2ตัวที่หายไปวิ่งทิ้งลูกไปเลยวิ่งล้อมไปตรงที่ลูกมันถูกคนจับไปไปมามามัวแต่ร้องหาลูกที่เขาจับไปจนลืมระวังตัวเองหมาชาวบ้านผ่านมาโดดงับคาบคอไปเลยตายตายเพราะไม่มีสติมีความเป็นห่วงลูกมากที่นี่ไอ้ต๊อกก็เลยเป็นพ่อไม้ไอ้ต๊อกเมียตายพ่อไม้ลูก3ที่นี่แต่ต้องเลี้ยงลูกตัวผู้นั้นที่ท่านเห็นอยู่นั่นนะลูกโตมันตัวผู้มีเลี้ยงลูกเลี้ยงจนลูกโตได้บางโอกาสและลึกถึงเมียมากกว่าที่ลูกไว้ก็ร้องไปได้สัก10เมตร20เมตรก็กลับมาหาลูกอันนี้ความผูกพันโดยสัญชาตญาณสัตว์บางชนิดตัวพ่อก็เลี้ยงลูกแต่น้อยอาตมาเมื่อก่อนอยู่ในทะเลทรายวันหนึ่งขับรถจากเมืองหนึ่งไปอีกเมือง

ยะทาง300กว่ากิโลเมตรจะไปช่วยคนไทยตกทุกข์ได้ยากจะไปเป็นล่ามแปลภาษาให้เขาจะไปว่าความเป็นทนายช่วยเขาด้วยในขณะที่ขับรถไปนี้ไปเห็นลาตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างทางยืนเหมือนลาตายเหมือนลาลูกปั้นยืนเฉยวันนั้นไปจนเสร็จนอนคืนหนึ่งเช้ามาก็ขึ้นศาลไปเป็นล่ามแปลไปเขียนช่วยเขานอนอีกคืนหนึ่งวันหลังขับรถผ่านมาก็เห็นลายืนอยู่ที่เกาะกลางทะเลทรายมีความรู้สึกสะดุดมีใจว่าเมื่อตอนเราขับรถมานี่เมื่อวันก่อนนู้นเราก็เห็นมันยืนอยู่ตรงนี้วันนี้มันก็ยังยืนอยู่มันทำไมไม่ไปหาอยู่หากินลาตัวนี้ก็เบรกรถตีรถกลับคืนมาดูว่ามันมีอะไรปรากฏว่ามันยืนร้องไห้น้ำตาไหลลูกมันตายมันเดินเฝ้าลูกที่ตายกลางทะเลทรายเลียดมลูกแล้วก็เลียจนเนื้อที่มันเลียที่เป็นเนื้อที่มันเลียที่เป็นหนังยื้อออกมามันคงตายมา 2-3 วันแล้วคงจะบอกลูกเถิดลูกเอ้ยลุกขึ้นมาเถิดนอนอะไรนั่งนะนี่รอคอยมันจะพูดอาตมาไปดูแล้วเห็นมันร้องไห้นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าโอ้อัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการมุ่งเวียนแห่งกรรมวัฏสงสารต้องเป็นอย่างนี้น้ำตาที่หลากหลั่งไหลเพราะความพัดพากจากลูกจากพ่อจากแม่จากผัวจากเมียจากของรักต้องพบกันอย่างนี้ลักษณะเช่นนี้ก็เป็นการได้เห็นธรรมเอกอันหนึ่งก็คิดมันต้องมีความทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปในโลกนี้ถ้าหากเราไม่ค้นให้พบสัจธรรมทางออกจากทุกข์ทั้งปวงขับรถมาลำพึงมาในใจคนเดียววันนั้นไม่มีความสุขและลึกถึงปัญหาของชีวิตคิดเบื่อหน่ายว่าเรากลับไปนี่เราจะไปบวช ดีกว่าเดือนเราก็มากแล้ว 3-4 หมื่นขึ้นมาอีกหน่อยก็ 5-6 หมื่นนานเข้าเป็นแสนนี่เราจะบวชได้ไหมมันจะเป็นเดือดฉะนั้นเล่าให้ท่านฟังว่านั่นคือน้ำตาแม่ไม่ว่าคนหรือสัตว์ส่วนพ่อนั้นมีความผูกพันน้อยไปหน่อยที่มีการระลึกถึงบุญคุณของมารดาบิดานั้นเป็นที่ตั้งลงแห่งคุณงามความดีทั้งหมดเรียกว่าความดีหมายเลขหนึ่งและผู้ใดได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่นั้นคือความชั่วอันดับหนึ่งของโลกของชีวิตถ้าได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่ก็ทำได้กับครูบาอาจารย์ทำได้กับทุกๆคนเพราะนั้นจึงมีนรกพิเศษอยู่สองหลุมสำหรับรองรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่และทรมานจิตใจพ่อแม่ข่มเหงน้ำใจพ่อแม่ลุงหนึ่งชื่อว่าอเวจีอเวจีนั่นเป็นที่รองรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อเวจีแปลว่าไม่มีคลื่นของความร้อนร้อนลูกเดียวไม่มีโอกาสลดพระเทวทัตเจ้าชายอาชาติศัตรูพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อนันตริยกรรมจะไปตกนรกหลุมนี้แล้วก็มีอีกหลุมพิเศษหน่อยพิเศษกว่าเขาที่สุดคือโลกันตะมหานรกเป็นนรกพิเศษกว่าเพื่อนสำหรับรองรับผู้ที่ทรมานจิตใจพ่อแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ตายอย่างเลือดเย็นไม่เลี้ยงดูท่านแล้วก็ยังข่มเหงน้ำใจพูดจากระทบกระเทือนกระโชกโหกห้าทำให้ท่านร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลท่านบอกอย่างหนึ่งก็ไปทำอย่างหนึ่งไปก่อเวรสร้างกรรมด้วยประการต่างๆให้ท่านเดือดร้อน

0: ไปคบเพื่อนฝูงไม่ดีติดยาเสพติดมาขู่รีดเบียดเบียนขอจากพ่อจากแม่ไปซื้อกินท่านไม่ให้ข่มขู่ด่าว่าบางคนฆ่าพ่อแม่เพราะยาเสพติดวันหนึ่งอาตมาเห็นคนเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาจากบ้านฟางห้วยเนี่ยเลือดอาบมามาหาอนามัยที่นี่ลูกชายตีเมาเปล่ามาหาขอเงินกับแม่ไม่ได้แต่ตีวันก่อนไปแสดงธรรมเมื่อปีก่อนๆที่เมืองสกลชาวบ้านท่าเร่พ่อมีรถบัสแม่ส่งลูกเรียนหนังสือก็เรียนเก่งแต่ความเก่งมันไม่มีความดีก็ไม่มีประโยชน์เป็นโทษจึงบอกว่าสมภารสั่งบารมีเป็นเอกสาตเพกเพียงอาคมกาบโบคงบุญสุวสาตเพกนี่อาจไปพาโตตกกำลังเพื่อได้ขาเจ้าบุญกว่างบาปเต็งนั่งเพื่อไล่เสื้อถิ่มบุญคุณพ่อแม่คนที่เรียนนิสุริยังมีความรู้แต่ไม่ได้มารับอบรมทางจริยธรรมอย่างนี้บางทีก็อาจจะก่อกรรมทำเข็นกับพ่อกับแม่ได้เด็กคนนั้นเรียนสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดตอนหลังมานี่ก็ไปคบเพื่อนไม่ดีกินเหล้าเมายาต่อมาก็ดมกาวตอนทินเนอร์เมื่อดมกาวมามังมาวันนั้นพ่อก็ไปกับรถบัสพ่อมีรถบัสสายนครพนมสกลนครมาเนี่ยไปอุดรก็มานั่งแม่ก็ทำอาหารอยู่ในครัวถามแม่ว่าทำอะไรกินแม่บอกว่าแกงปลาลูกที่เมากาวนี่เพราะว่าบอกกินแกงปลาจะกินลาบงัวแม่บอกว่ามีแกงปลาก็กินแกงปลาเถอะลูกเอ้ยวันหลังค่อยกินวันนี้แม่ทำอันนี้ไว้ให้บอกกินขันตัวหาเนื้อมาลาบให้กินเขาจนขาทิ่มเด้นี่ไม่ได้คิดเลยว่าลูกจะทำได้บอกเลยทำไมพูดอย่างนั้นข้าพ่อข้าแม่ใครสอนมันไม่ดีแม่ไม่เคยได้ยินคำนี้จากลูกเลยแม่ก็ตำน้ำพริกจบลูกเดินมาข้างหลังเดินมาถึงคว้าด้นฟืนได้ไปเท่าไรถอยมันมืดหมดแล้วเพราะนั้นนรกหลุมที่เรียกว่าโลกันตะโลกะแปลว่าโลกอันทะแปลว่ามืดนรกสำหรับคนมืดคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เห็นแม้กระทั่งบุญคุณของพ่อของแม่แม่ก็ดิ้นชักดิ้นชักงอต่อคงไปได้ขนชาวบ้านเอาไปโรงพยาบาลไปไม่ถึงตายไอ้นี่ตายแล้วก็ไปนั่งอยู่ในเปรเชยสูบบุหรี่เชยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมืดเต็มที่แล้วคนเต้นบ้านพ่อก็มากับรถบัสโดยสารมาถึงผ่านบ้านมันทะเลเนี่ยก็บอกรถจอดถามชาวบ้านว่าทำไมบ้านผมคนเยอะเป็นเหมือนบ้านเฮาคนหลายแท้เขาบอกว่าลูกของเจ้านะฆ่าแม่มันตายแล้วแกเป็นลมสุดลงไปเองเป็นลมเอาไปโรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามืดนรกลมนี้ชื่อว่าโลกันตะมีความหมายว่าโลกะแปลว่าโลกอันตรักอยู่ระหว่างหรืออันนี้อันทะแปลว่ามืดนรกหลุมนี้พิเศษอยู่นอกจักรวาลระหว่างสามจักรวาลระหว่างสามโลกโลกมนุษย์เทวโลกและอบายคือโลกนรกโลกสวรรค์โลกมนุษย์ตรงนี้อยู่ตรงกลางอยู่นอกจักรวาลทั้งสามนี้จึงเรียกว่าโลกันตะเหมือนดอกบัวสามดอกตั้งอย่างนี้แต่นรกหลุมนี้อยู่ตรงนี้แสงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่สามารถจะสาดส่องถึงได้เป็นนรกที่มืดไปตลอดน พุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตรัสรู้เมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้โลกก็สว่างสวัยโลกันตมหานรกก็สว่างเหมือนฟ้าแรกนิดหนึ่งเพราะนั้นผู้ที่ตกโลกันตมหานรกนี่จะมืดตลอดมีเล็บยาวๆเล็บมือเล็บเท้ายาวเป็นขอเหมือนเกี่ยวเกาะเกี่ยวเอาหัวห้อยลงมาในขอบจักรวาลเกาะไปหิ้วไปเหมือนค้างคาวเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ท่านเขียนไว้อย่างนี้แหละหลังจากนั้นก็คิดเอาเองว่าโอ้ในโลกนี้คงมีแต่ตัวตูคนเดียวนู้มีแต่เราคนเดียวคงไม่มีผู้ใดมันไม่เห็นกันเขาจะมีเราคนเดียวอยู่ในโลกอันมืดมนก็เปียวห้อยโหนโดนตัวไปในความมืดโหยหิวก็มีอีกตัวอื่นพองมไปงมไปก็ไปพบกันเวลาไปสะกิดไปสัมผัสกันก็ตะกี้ตะกายกอดพันกันจะกุ้มกินกันเพราะหิวมากเมื่อกอดเกี่ยวพันจะกุมจะฉี่กันกินนั้นก็ลุดจากขอบจักรวาลแห่งความมืดตกลงไปสู่น้ำอันเยือกเย็นเป็นน้ำกรดลงมาเปื่อยยื่นหมดเนื้อหนังเหลือแต่กระดูกสลบฟื้นขึ้นมาจึ้งเป็นน้ำกรดที่แสนเย็นกดตะกี้ตะกายขึ้นมาได้บนฝั่งก็ห้อยโหนในความมืดต่อไปต่างคนต่างขึ้นมาพบกันใหม่ก็กินอีกตกลงไปอีกจึงเรียกว่าโลกันตมหานรกนรกชนิดนี้เป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ทรมานมียามารดาทรมานใจให้ท่านต้องร้องห่มร้องไห้ให้ท่านต้องเขินขมระทมทุกข์อาตมาพูดเรื่องนี้มามีครั้งหนึ่งโยมที่หนึ่งอุบลลูกสาวเป็นครูมีส่งเรียนจนเป็นครูสุดท้ายตนเองนี่เป็นครูแล้วเกลียดแม่มาแม่พูดจาทุ่มขี้จุกจิกแม่พูดไม่รู้เรื่องไม่มีเหตุมีผลเหมือนเด็กน้อยลูกอยากให้แม่เป็นอย่างหนึ่งแม่เป็นอย่างหนึ่งเมื่อแม่ไม่ได้ดังใจก็โกรธแม่พูดกับแม่8ปีอยู่บ้านหลังเดียวกันใกล้โลกันตมหานรกเข้าไปทุกทีแม่ก็เกินขมระทมทุกลูกไม่พูดด้วยเวลาถามลูกลูกก็ไม่พูดโกรธให้แม่วันหนึ่งแม่มาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละกลับไปบ้านก็เทศไปเปิดเทศเพื่อจะมาบรรยายในที่ต่างๆวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่ลูกไม่ไปทำงานไปซักผ้าแม่ก็เปิดเทปบรรยายเรื่องพระคุณแม่อะไรต่ออะไรลูกสาวหูไม่หนวกไม่ได้ฟังหรอกแต่มันได้ยินฟังไปฟังมาอีท่าไหนสำนึกได้ร้องให้สะอึกสะอื้นไปกราบแม่ขอโทษขออภัย8ปีที่โกรธกับแม่ไม่ได้พูดจาแต่นั้นก็เหมือนกับตะเกียกตะกายขึ้นมาจากนรกหลุมโลกันตะแล้วเพราะมันนรกหลุมนี้เอาไว้สำหรับผู้ที่ทรมานยามันดาทั้งทางกายทางใจถึงเรามาย้อนถึงคุณค่าในการประพฤติปฏิบัติบิดามารดามาตาปิตุอุปถานนังอุปถาเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลเป็นปุพพจริยาของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าของเหล่าอริยชนของเหล่าบัณฑิตของพระอรหันต์ทั้งหลายสังเกตดูได้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเก็บเล็กผสมน้อยมาทุกชาติในเรื่องกตัญญูกตเวทียังไงยังไงก็เอาไว้ก่อนความดีเบื้องต้นเอาไว้ก่อนพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยเล่าเรื่องของพระองค์บางครั้งเสวยพระชาติเป็นสัตว์ตัวเล็กก็เลี้ยงมารดาบิดาเท่าที่อาตมารวบรวมดูตอนเย็นๆบางวันพระไปอุปถัมภ์อนนท์เย็นๆพระบางองค์ก็ไปขออุปถัมภ์พุ ธเจ้ากับพระอานนท์บางทีท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้างไปบีบไปนวดก็จะได้ยินได้ฟังท่านแสดงทำเรื่องราวสั้นๆบางทีท่านก็เล่าเรื่องปุเรชาติปัจฉาชาติชาติก่อนก่อนภูเรชาติเตะตะชูทูเรชาตังชาติไกลๆที่ท่านเกิดมาบางทีท่านก็เล่าพิสูจน์ทั้งหลายฟังโดยก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของบิดามารดาอุปถากมารดาบิดานี้เป็นอริยธรรมเป็นปุพพจริยาของพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อเช้าเราเล่าเรื่องนกแขกเต้าให้ฟังนั่นเรื่องหนึ่งตั้งแต่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆระดับนกแขกเต้าในเมื่อเล่าเรื่องสัตว์นี้จะผูกพันแต่เรื่องแม่ไม่มีพ่อส่วนนกแขกเต้ามาคาบเอาข้าวนาของโกศิยภาพจนคนที่เฝ้านาต้องไปขอบอกเจ้าของว่าผมรักษาไม่ไหวผมจะต้องเป็นโทษแน่ต่อไปก็เหลือแต่ฟางเพราะมีแต่นกแขกเต้าทั้งหลายมากินมันมีนกประหลาดตัวหนึ่งกินทั้งวันคาบเอาแต่รวงไปเศรษฐีก็บอกให้เขาดักรู้ดักแล้วเป็นบ่วงพอจับนกแขกเต้าได้ถามเราเป็นเวรอะไรเป็นกรรมอะไรกับท่านจองเวรจองกรรมอะไรกันท้องท่านก็ในน้อยท่านยังคาบเอาไปอีกท่านมียุ้งมีช้างไว้ตรงไหนนกแขกเต้าก็บอกว่าท้องเราก็มีเพียงเท่านี้เวรกรรมซึ่งกันและกันเราก็ไม่เคยมีแต่เราเอาไปใช้หนี้เก่าคำนี้น่าคิดเอามากมากน่าคิดเอามากมากมุนเจติปุพพกตังอินังเอาไปใช้หนี้เก่าเราเอาไปให้เขากู้หนี้ใหม่เราเอาไปฝังไว้เป็นขุมทรัพย์ข้าวที่เราเอาไปเศรษฐีโกศิยพามนี่ก็สงสัยว่าหนี้เก่าคืออะไรที่ท่านพูดถึงหนี้ใหม่ที่ให้กู้คืออะไรเอาไปฝังขุมทรัพย์ไว้คืออะไรนอกจากนี้ก็เล่าให้ฟังว่าบิดามารดาของเรามารดาของเราขนหลุดร่วงปีกหลุดร่วงบินไปไหนไม่ได้แก่เท่าชีวิตเราได้จากท่านท่านเลี้ยงดูเรามาเราเป็นหนี้ท่านอย่างมหาศาลเราเอาไปเลี้ยงท่านเป็นการใช้หนี้นี่ชีวิตจะต้องใช้ด้วยชีวิตแม้เราจะตายลงเราก็ยอมเพราะเจ้าของชีวิตเราคือผู้ให้ชีวิตนี่คำหนึ่งที่น่าคิดเอามองมากส่วนเอาไปให้เขากู้หนี้ใหม่นั้นลูกแดงๆของเรายังไม่มีขนปีกขนหางหากินเองไม่ได้เราเอาไปเลี้ยงเขาเป็นการให้เขากู้หนี้เอาไว้เมื่อเขาเติบโตมาเราแก่เท่าเขาอาจจะได้เอามาใช้หนี้เราส่วนการที่เราเอาไปฝังเป็นขุมทรัพย์ไฟยังมีนกชลาอื่นๆนกป่วยไข้นกพิการนกอ่อนแอซึ่งหากินเองไม่ได้เราก็เอาไปฝากนกเหล่านั้นเป็นการฝังขุมทรัพย์เมื่อกี้เราได้ยินการสวดนิธิกันทคาถานั้นพระโบราณไม่เข้าใจเอาไปสวดเอาให้เงินให้คำอยู่ในป่านั้นมีตอนหนึ่งว่ายัสธาเนนะสีเลนะสัญญะเมนะทะเมนะจักนิธิภูมิอินโตโหติอิทิยาปุริสัสวามุรุษก็ตามสตรีก็ตามผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีบุคคลด้วยศีลด้วยการข่มใจสำรวมใจฝังไว้ในบิดามารดาเจติยมหิจะสังเขวาปุคะเลอติถีสวามาตะลิปิตะลิวาปิอโทเชธรรมปิพาตะลิวันนี้เรามาฝังขุมทรัพย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งอย่างต่ำอย่างก างอย่างสูงที่พูดมาเมื่อกี้นี้ยสทานเนนะการให้ทานศีลเนนะการรักษาศีลการให้ทานเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำรักษาศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางสัญญาเนนะถ้าเนนะจะคมใจสำรวมใจเป็นพรหมจรรย์อย่างสูงวันนี้ท่านมาจำศีลวันนี้ท่านมาให้ทานท่านยังมาจำอุโบสถทศีลในวันเมื่อและท่านต้องมานั่งสมาธิกับพระสองชั่วโมงสามชั่วโมงคมใจสำรวมใจท่านกำลังประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเบื้องสูงเพราะนั้นอันนี้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรากำลังตอบบุญแทนคุณของแม่ชีวิตนี้ได้มาจากแม่และพ่อเอามาฝังลงด้วยฐานด้วยศีลด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงคือสัญญามัคคเมนะข่มใจสำรวมใจพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าหีเนนะพรหมจริเยนะคัตติเยนะอุปปัชชติบุคคลจะได้เกิดเป็นกษัตริย์ในตระกูลอันสูงส่งเพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำเท่านั้นคือการให้ทานอย่างวันนี้ท่านก็จะได้เห็นว่าท่านในพลมาให้ทานกี่แสนวันนี้ท่านคิดดูโรงเรียน8โรงนี่ทุนโรงละ 20,000 นี่ก็ฟาดเข้าไปเท่าไหร่แล้ว 106,000 แล้วก็ยังมีทุนอื่นๆอีกรวมไปตั้ง34ทุนแล้วก็มาถวายที่วัดสร้างถังเก็บน้ำฝน 30,000 สร้างห้องน้ำอีก 15,000 เป็น 45,000 อันนี้ถ้าไปถามพระพุทธเจ้าท่านก็ยังบอกว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำนะท่านอาจจะทานได้เป็นล้านเป็น10ล้านแต่ท่านอาจจะไม่สามารถมาทำพรหมจรรย์อย่างสูงสมาทานอุโบสถทศีลเจริญสมาธิภาวนาข่มใจสำรวมใจอย่างนี้เพราะนั้นพวกเราอย่าได้เข้าใจว่าพวกเราอาภัพนะเราทั้งหลายเนี่ยทำบุญมากกว่านั้นอีกจึงบอกว่ายสทาเนนะสีเลนะสัญญะเมนะทะเมนะจะสีอันเป็นทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื้มทรัพย์สมบัติคือข้าวของเงินทองเป็นเครื่องปลื้มในโลกนี้ไม่ได้เกิดมากับเราเมื่อตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้แต่ทานศีลข่มใจสำรวมใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องปลื้มทั้งโลกนี้และโลกหน้าสามารถนำไปได้ทานก็ดีศีลก็ดีข่มใจตนเองสำรวมใจก็ดีไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใดมีแต่คุณงามความดีแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่โลกแก่สังคมแก่พ่อแก่แม่แต่ทรัพย์ภายนอกเงินทองมากๆใช้ผิดก็ผิดอย่างยิ่งใหญ่เอาเงินนั้นไปจ้างฆ่าคนก็ได้ไปตั้งบ่อนคาสิโนไปซื้อยาเสพติดจ้างคนปลูกกัญชามอมเมาคนทั้งโลกเงินเหล่านั้นก็กลายเป็นยาพิษในโลกแต่ถ้าใช้เงินเหล่านั้นทรัพย์อันนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์จ้างคนมาปฏิบัติธรรมก็ได้อย่างที่ท่านมาสร้างทั้งน้ำท่านมาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นเรียกว่าทรัพย์ของท่านกลายเป็นปุ๋ยเพื่อจะลงโลกให้เกิดคุณงามความดีเป็นปุ๋ยที่หลั่งไหลออกมาบำรุงคุณงามความดีให้โลกมีความดีมากขึ้นทรัพย์นั้นยังมีทั้งคุณทั้งโทษทรัพย์ภายนอกถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์อนาถาบินที่เกษตรถีสร้างวัดมาด้วยทุนของตนเองเป็น80โกฏิทั้งหมดแต่ลูกของท่านไม่เข้าวัดฟังธรรมเลย
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณ ผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

0: ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา
1: วันนี้เรามาคุยกันเรื่องวิธีลดความอิจฉามีคำอยู่สองคำนะคือคำว่าอิจฉากับริษยาเรามักจะได้ยินมาคู่กันนะใช่ไหมจริงๆอิจฉาเนี่ยแปลว่าพอเห็นคนอื่นเขาได้ดีนะรู้สึกมันหงุดหงิดเนี่ยไม่ค่อยพอใจแต่ถ้าเกิดริษยาแล้วก็ไม่อยากให้ใครได้ดีเลยหาทางโค่นทำลายยังไงได้ก็เอาถ้าเทียบกันแล้วดีกรีของความริษยาจะหนักกว่าอิจฉาแต่ทั้งสองอย่างก็ไม่ดีและควรแก้ทั้งนั้นแหละในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีหมู่บ้านชาวประมงอยู่ที่ชานแคว้นโกศลเนี่ยมีชาวประมงอยู่ประมาณ1,000ครอบครัวก็อยู่ปกติดีวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งในครอบครัวเหล่านั้นเนี่ยตั้งท้องพอมีครรภ์ปั๊บเนี่ยปรากฏว่าทั้งหมู่บ้านเจอไฟไหม้ไป7ครั้งนะแล้วก็เสียค่าปรับจากพระราชาอีก7หนมีเรื่องสารพัดจนทุกคนบอกว่ามันผิดปกติแล้วต้องมีคนการกินีเกิดขึ้นในหมู่พวกเราแน่เลยทดลองแยกดูเอา1,000ครอบครัวแยกเป็น2กลุ่มว่ากลุ่มที่หญิงมีแยกเป็น2กลุ่มว่ากลุ่มที่หญิงมีท้องคนนี้อยู่มีปัญหาอีกกลุ่มไม่มีปัญหาเขาก็แยกทีละครึ่งครึ่งครึ่งครึ่งไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเจอว่าปัญหาเกิดมาจากครอบครัวหญิงคนนี้นี่เองเขาเลยไล่ออกจากหมู่บ้านต้องไปล่อนเล่พเนจรจนกระทั่งคลอดลูกก็ลำบากสารพัดจนกระทั่งลูกพอเดินได้อะไรช่วยตัวเองได้นิดหน่อยสัก5-6ขวบเนี่ยเขาเลยบอกลูกเอ้ยแม่ไม่ไหวแล้วนะลำบากแล้วเกินกับเจ้ามาเนี่ยเอาชามดินเผาให้ใบๆนึงขอทานเอาเองก็แล้วกันเด็กน้อยก็เลยล่อนเล่พเนจรไปเก็บของเหลือกินเขามาบ้างอะไรต่างบ้างพอประทังชีวิตเนี่ยนะมีวันหนึ่งพระสารีบุตรท่านเดินบิณฑบาตแล้วเห็นเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเก็บเม็ดข้าวที่เขาทานเหลือติดจานแล้วก็เขาล้างจานแล้วก็สาดน้ำล้างจานแล้วมีเม็ดข้าวปนอยู่ออกมานอกหน้าต่างเนี่ยเด็กเขาไปเก็บเม็ดข้าวทีละเม็ดกินนะเพราะมันหิวเหลือเกินนี่นะท่านเห็นเลยสงสารตามเด็กน้อยนี้กลับไปที่วัดแล้วให้

วดเป็นสามเณรได้ชื่อว่าโลสกะติสสะเด็กนี้ก็ดีนะอยู่ในโอวาทเชื่อฟังคำสั่งสอนแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อมาพออายุครบบวชก็ได้บวชเป็นพระแล้วปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์เลยนะแต่ว่าตลอดชีวิตแม้บวชเป็นพระแล้วเนี่ยไม่เคยได้ฉันอิ่มเลยแม้แต่ครั้งเดียวไปบิณฑบาตเขาตักบาตรได้แค่ทัพพีเดียวพอไปถึงคนต่อไปกรรมมันบังตาคนจะใส่บาตรก็เห็นว่าข้าวมันเต็มบาตรแล้วเขาก็เลยผ่านไม่ใส่อีกสุดท้ายได้อาหารมานิดหนึ่งแค่พอกันตายแต่ไม่เคยฉันอิ่มเลยร่างกายก็ทรุดโทรมแย่เลยเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งพระสารีบุตรรู้ด้วยญาณทัศนะว่าภิกษุที่เป็นศิษย์เนี่ยวันนี้จะนิพพานแล้วท่านก็เลยสงสารอยากจะให้ได้ฉันอิ่มสักมื้อหนึ่งเนี่ยเลยบอกอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปบิณฑบาตด้วยกันให้เดินตามหลังพระสารีบุตรไปเลยปรากฏวันนั้นพระสารีบุตรไม่ได้อาหารเลยเนี่ยโอ้โหแบบผลกรรมมันแรงขนาดนั้นนะเลยต้องให้กลับวัดเดี๋ยวพระสารีบุตรรับบาตรเองเสร็จเรียบร้อยแล้วใครเอาอาหารไปให้พอแยกทางให้กลับไปรอที่วัดท่านนั่นเองเนี่ยมีคนใส่บาตรพระสารีบุตรเต็มเลยพระสารีบุตรก็รีบแบ่งอาหารแล้วก็ให้คนเอาไปถวายให้พระโลสกะติสสะปรากฏว่าด้วยกรรมนะคนรับอาหารมาถึงกลางทางอยู่ๆเบลอลืมไปเฉยๆว่าจะเอาอาหารมาทำไรเลยนั่งกินเองหมดเลยอดอีกพระสารีบุตรท่านกลับถึงวัดอ้าวฉันหรือยังดูเวลาเอ้ยยังพอเวลายังไม่ถึงเที่ยงเลยนะแต่ชาวบ้านเขาไปบิณฑบาตตอนนี้เขาจะว่าเอาเลยเข้าวังไปหาพระเจ้าเปรตที่โกศลไปบิณฑบาตกับพระราชาเลยตั้งใจจะช่วยลูกศิษย์เต็มที่พระราชาเห็นเอ๊ะมันใกล้เพลแล้วนี่นะพระองค์ก็เกรงว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเลยไม่ถวายของคาวถวายแต่ของหวานคือเภสัชทั้งหลายเนี่ยก็มีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นเนี่ยพระสารีบุตรก็รับกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ขยันขยอให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์เกรงใจพระอาจารย์ก็อ้าวฉันพระสารีบุตรต้องถือบาตรนะแล้วให้พระโลสกะติสสะตักจากในบาตรฉันไม่กล้ากระทั่งจะวางบาตรอาศัยบุญพระสารีบุตรค้ำไว้อ่ะถ้าไม่งั้นวางบาตรปั๊บอาหารมีสิทธิ์ที่ว่าพลิกคว่ำหรืออะไรมันจะมีเหตุให้มันหายไปเลยเนี่ยถือบาตรให้ลูกศิษย์ตักจากในบาตรด้วยเองเนี่ยแล้วก็ฉันจึงได้ฉันอิ่มมื้อสุดท้ายแล้วก็นิพพานวันนั้นเองโอ้โหอะไรจะวิบากกรรมแรงขนาดนี้นะพอหลังจากท่านนิพพานแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ทำพิธีชาปนกิจแล้วให้เก็บอัฐิซึ่งเป็นพระธาตุของท่านเนี่ยเอาไว้บรรจุในพระสถูปเจดีย์เลยนะภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นด้วยเหตุอะไรเนี่ยท่านเองปฏิบัติธรรมยันพระอรหันต์แต่ทำไมมีวิบากกรรมอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงระลึกชาติไปดูเหตุแล้วมาเล่าให้ฟังว่าโลสกะติสสะภิกขุเนี่ยพบในอดีตนะเคยบวชเป็นพระแล้วเป็นเจ้าอาวาสด้วยก็อยู่ปกติมาก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามปกติมีวันหนึ่งเศรษฐีที่เป็นอุปถากใหญ่ของวัดแห่งนี้เห็นมีพระอรหันต์ผ่านทางมาเห็นกิริยาการน่าเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้มาพักที่วัดนี้แล้วปฏิบัติอุปถากดูแลอย่างดีจนพระเจ้าอาวาสหมั่นไส้แล้วก็เลยอิจฉาว่าขืนปล่อยอย่างนี้ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเศรษฐีไปศรัทธาพระอคตุกะนี้เนี่ยพอถึงตอนเช้าจะไปบิณฑบาตท่านก็วางอุบายเลยนะเดี๋ยวดูสิความอิจฉาริษยาพอเกิดขึ้นนะแผนร้ายเกิดเลยแทนที่จะเคาะระฆังปลุกเพื่อจะไปบิณฑบาตไม่ไปถึงที่ระฆังนะเอาเล็บเคาะเบาๆแล้วก็กระซิบกับระฆังว่าเคาะแล้วนะปลุกแล้วนะไม่ได้ยินเสียงช่วยไม่ได้นะแล้วก็ไปรับบาตรพอไปรับบาตรเจอเศรษฐีก็ใส่ร้ายเลยว่าเออพระคตุกะเนี่ยสงสัยนอนหลับอุตุยังไม่ตื่นเมื่อวานท่านถวายพระทหารเยอะคงจะฉันอิ่มเกินไปอะไรต่างใส่ความไปสารพัดเลยเศรษฐีก็เฉยๆพอใส่บาตรเสร็จก็ฝากพระทหารให้ไปถวายพระคตุกะด้วยถึงกลางทางนู่นอาหารเททิ้งเลยตั้งใจจะแกล้งเต็มที่ด้วยวิบากกรรมนั้นน่ะตกนรกสย่ำแย่เลยนะพ้นกรรมจากนรกมาเกิดเป็นยักษ์จากยักษ์มาเกิดเป็นสุนัขอีก500ชาตินะแล้วทุกชาติหิวโซทุกชาติเลยเป็นสุนัขก็สุนัขเร่ร่อนอดอยากยากแค้นแสนสาหัสเนี่ยกระดูกเห็นซี่โครงเนี่ยผอมแห้งจนกระทั่งก่อนตายยังได้กินอิ่มมื้อหนึ่งคือกินอาเจียนที่เขาอาเจียนออกมาเป็นพวกเศษอาหารที่เขาอาเจียนออกมาไปกินเศษอาหารจากอาเจียนนี่แหละ

แล้วก็ตายตอนเป็นสุนัขก็เจออย่างนี้นะจนกระทั่งพ้นกรรมจากสัตว์แล้วเนี่ยเมื่อเกิดเป็นคนก็เจออย่างนี้แหละน่ากลัวไม่เอ่ยเราอย่าไปอิจฉาริษยาใครเด็ดขาดเลยนะเห็นใครเขาทำความดีประสบความสำเร็จละให้มีมุทิตาจิตอนุโมทนาสาธุด้วยเราสังเกตสิถ้ามีคนทำอะไรได้ดีและประสบความสำเร็จนะคนที่เห็นเข้าจะมีสองอย่างคือหนึ่งอิจฉาริษยาสองคือมีมุทิตาจิตคนอิจฉาริษยาจะมีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้เขาแย่ลงเขาเด่นขึ้นมาอยากจะฉุดเขาลงมาไม่ต้องพัฒนาตัวเองหรอกแต่ฉุดเขาลงมาเขาจะได้ไม่เด่นเกินหน้าเกินตาเราเป็นความคิดและพลังทางลบซึ่งพลังทางลบพลังทางด้านการทำลายเนี่ยไม่เคยทำให้ใดเจริญเลยแต่คนที่มีพลังทางบวกพลังสร้างสรรค์พอเห็นเขาทำได้ดีปั๊บเกิดมุทิตาจิตน่าชื่นชมอนุโมทนาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจจะพัฒนาตัวเองให้ดีอย่างนั้นบ้างอันนี้เป็นพลังแห่งความสร้างสรรค์ดึงตัวเองให้พัฒนาก้าวหน้าเราไปดูประวัติของพระสีติสาวกทั้งหลายนะจะพบว่าแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเมื่อพบในอดีตเนี่ยพบใดพบหนึ่งได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นเป็นอสีติสาวกคือเป็นพระอรหันต์ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆเนี่ยพอเห็นปั๊บโอ้โหดีจังเลยเราอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างแล้วตั้งความปรารถนาว่าจะตั้งใจฝึกตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลขอให้ในอนาคตได้เป็นอสีติสาวกมีความเป็นเลิศเป็นเอตทัคคะในด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้เถิดนี่พอเกิดมุทิตาจิตปั๊บมันเกิดพลังสร้างสรรค์ขนาดสำเร็จเป็นพระอรหันต์แบบที่ว่าไม่พระอรหันต์ธรรมดานะเป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมดแค่80รูปเท่านั้นเองเนี่ยทั้งที่มีพระภิกษุเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยพระอสีติสาวกก็มี80จุดกำเนิดแรงบันดาลใจก็มาจากการเห็นคนที่ทำได้ดีและประสบความสำเร็จนี่เองประเทศต่างๆถ้าฝึกนิสัยคนในชาติให้มีมุทิตาจิตเนี่ยประเทศนั้นจะเจริญก้าวหน้าเร็วเราสังเกตสิฝรั่งเขาทำไงเอ่ยใครทำอะไรดีปั๊บชื่นชมใช่ไหมให้โนเบิลไพรส์อย่างเงี้ยหรือว่าสร้างอนุสาวรีย์ให้คนจะได้เกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างแล้วก็พัฒนาตัวเองขวนขวายอเมริกาเขาเจริญเร็วเพราะว่าชาวยุโรปอพยพมาอยู่อเมริกาข้าวของเครื่องใช้อะไรมันไม่สะดวกเลยเนี่ยมาบุกเบิกบ้านป่าเมืองเถื่อนจะเดินทางกลับยุโรปมันก็ไกลต้องเรือสำเภาจะล่มกลางทางหรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นถ้ามีใครคิดค้นสร้างอะไรขึ้นมาได้เองในอเมริกานะมันเท่ากับว่าช่วยทุกคนเนี่ยเป็นอยู่สุขสบายขึ้นเขาจะชื่นชมกันมากเลยจนกระทั่งเกิดเป็นค่านิยมในสังคมว่าชื่นชมคนที่ฉลาดคิดค้นสิ่งใหม่ๆได้มีความสำเร็จในด้านต่างๆทุกคนก็จะชื่นชมยกย่องพ่อก็จะเล่าให้ลูกฟังรัฐบาลก็ประกาศเชิดชูเกียรติคุณสังคมก็เชิดชูเกียรติคุณเนี่ยเด็กผู้ใหญ่ก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเอาอย่างเนี้ยเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลในใจเป็นพระเอกในใจทำให้อเมริกาเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้เยอะแยะมากมายในญี่ปุ่นเหมือนกันนะอนุสาวรีย์เขาเองมีทุกหัวละแหงเลยในหมู่บ้านยังมีอนุสาวรีย์ประจำหมู่บ้านเลยว่าคนในหมู่บ้านนี้ใครไปทำอะไรประสบความสำเร็จมาเขาสร้างรูปปั้นอนุสาวรีย์ให้เลยนะแล้วก็จะเล่าให้ลูกหลานเด็กๆในหมู่บ้านฟังว่าเนี่ยคนนี้เป็นใครไปทำความสำเร็จยังไงมีแต่ตัวอย่างแบบอย่างที่ดีแล้วให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะฝึกตัวเองให้ดีๆอย่างนี้บ้างพระเอกประจำชาติคือคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จพระเอกประจำชาติโมเดลของผู้ชายไม่ใช่ขุนแผนเราจะต้องมีเล็กมีน้อยให้เยอะที่สุดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะหรือมีอะไรขึ้นมาปั๊บเป่าปีทีเดียวก็เรียบร้อยไม่งั้นก็คอยเป็นลมอยู่เรื่อยเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าต้องอดทนขยันขันแข็งแล้วก็สู้งานหนักเห็นเราเองต้องฝึกมุทิตาจิตให้เกิดขึ้นทั้งในระดับชาติรัฐบาลต้องเป็นผู้นำสื่อมวลชนนักวิชาการสังคมต้องช่วยกันยกย่องชื่นชมคนทำอะไรได้ประสบความสำเร็จใครจะมาอิจฉาให้ข่าวใส่ร้ายต้องพยายามให้ข่าวเชิงบวกเข้าไปให้เยอะๆคัดท้ายสังคมเปลี่ยนวงจรลบซึ่งเป็นพลังที่คอยถ่วงรั้งสังคมเนี่ยกลายเป็นสังคมถอนกำลังเพราะชอบหมั่นไส้กันอิจฉากันริษยากันทำลายกันเนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยมุทิตาจิตใครทำอะไรได้ดีแล้วก็ชื่นชมยกย่องให้เป็นแบบอย่างแล้วก็พัฒนากันไปทั้งสังคมเลยพ่อแม่ก็ต้องคอยสอนลูกอย่างนี้บ่อย
ถ้าอย่างนี้แล้วก็เราจะเอาชนะความอิจฉาริษยาแล้วกลายเป็นผู้ที่มีมุทิตาจิตสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่สงบร่มเย็นสมกับที่เป็นสังคมเมืองพุทธแล้วเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกเจริญพร

ดของพระอาจารย์เมธีอยู่ข้างหลังท่านปลัดเมธีไปได้ยินไวยาวัจกรวัดเขาประกาศนะอ้าวระวังนะคนไปวัดจะตกนรกคนตกปลาเขาจะไปสวรรค์

0: แล้วนะเว้ยเราก็มานั่งนึกทำไมคนตกปลาไปสวรรค์ทำไมคนไปวัดตกนรกอาตมาก็นั่งนึกไปนึกมาอ๋อเป็นไปได้ไหมอ่ะที่คนไปวัดใส่ชุดขาวนั่งพนมมือไหว้พระกำลังไหว้พระแต่งตัวสวยสายตาก็ชำเลืองมองให้คนตกปลาอยู่ข้างวัดขออภัยนะนึกในใจวันพระวันเจ้าก็ไม่มีเว้นนะพวกมึงอ่ะไปตกปลาเบ็ดมาเกี่ยวนายักษ์เขาเหงือกฉีกปากแหกอยู่นั่นนะไอ้พวกมึงไอ้คนชั่วไอ้เลวไอ้ชั่วกูเนี่ยดีของมึงเยอะคนเข้าวัดเข้าวาผู้สวดมนต์ทุกวันพวกมึงไอ้เลวไอ้ชั่วส่วนคนที่ตกปลาข้างวัดตกปลาไปก็ชำเลืองตามองคนที่อยู่ในวัดขอโทษนะครับผมไม่มีอะไรจะกินจริงๆแม่ก็หิวน้องก็หิวพ่อก็ป่วยไม่รู้จะทำอะไรกินจริงๆวันพระอยากจะหยุดสักวันก็หยุดไม่ได้แม่บอกว่าเฮ้ยกูไม่มีอะไรในไส้เลยนะมึงนะกระเพาะกูก็ยังย่อยอยู่เนี่ยกระเพาะไม่หยุดย่อยลูกหยุดหาของมาให้แม่กินไม่ได้นะลูกขอโทษนะครับแม่ผมไม่มีอะไรกินจริงๆจำเป็นต้องทำนะครับขอโทษขอสาธุกับทุกคนที่สวดมนต์อยู่ในวัดนะครับสาธุสาธุนี่กูได้ตัวนึงแล้วเชื่อเลยว่าถ้าคนสองคนตายพร้อมกันโยมเชื่อไหมว่าคนอยู่ในวัดเนี่ยตกนรกเชื่อไหมว่าคนตกปลาแล้วจะไปสวรรค์เชื่อแต่เขาตกปลาเขาก็ได้กรรมส่วนการตกปลาไปเกิดมาเป็นคนปากแดงปากแหว่งเพดานโหวมันก็เป็นกรรมส่วนนั้นไปแต่ก่อนที่จะเกิดมาเป็นคนปากแหว่งเพดานโหวเกิดมาเป็นคนปากเหม็นแปรงฟันเท่าไรเด็กบางคนไอ้หนูโอ้โหทำไมปากเหม็นจังเลยลูกอาจารย์ขาหนูไม่รู้เป็นไงแม่บอกว่าหนูแปรงฟันวันละ3รอบ4รอบปากหนูก็ไม่เคยหอมเหม็นจังเลยเออมันกรรมอะไรลูกไม่รู้กว่าจะมารับกรรมแบบนี้เราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเขาคิดดีตอนตกปลาเขาก็ไปสวรรค์มาก่อนแล้วส่วนคนที่สวดมนต์ในวัดกว่าจะเกิดมาเป็นคนสวยเกิดมาเป็นคนดีตกนรกไปใช้กรรมอีตอนริษยาเขาตั้งนานกรรมมันแยกโดยส่วนกันนะดีส่วนดีไม่ดีก็ส่วนไม่ดีแยกๆกันไปอย่างเนี้ยก็จึงให้กำลังใจโยมใครที่รู้สึกว่าเราทำอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีบ้างก็นึกถึงแต่ส่วนดีโยมบางคนมาหานะอาจารย์ครับขอให้ผมได้เจอคนดีๆบ้างเถอะครับตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเจอคนดีเลยครับไม่รู้มันกรรมเวรอะไรของผมอาตมาก็ให้พรอ่ะโยมรับพรนะขอให้โยมนับจากนี้จงเจอแต่คนดีๆขอให้โยมไปมองคนเดิมๆที่โยมมองว่าไม่ดีไม่ดีเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีของคนที่ไม่ดีแล้วโยมก็จะเจอคนดีทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นคนดีส่วนคนดีๆที่โยมไม่ได้มองส่วนดีต่อให้โยมเจอคนดีๆที่คนทั้งโลกมองว่าดีแต่โยมเลือกมองส่วนที่ไม่ดีโยมก็ไม่ได้เจอคนดีฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้โยมมองทั้งคนดีและคนไม่ดีเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีแล้วก็จะเจอคนดีคนทุกคนไม่มีใครขาวหมดทุกคนล้วนมีสีเทามีสีดำมีสีขาวเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีอย่าไปล้วงแค่แกะเกาเฉพาะส่วนที่ไม่ดีไม่ดีเอามามองเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีแล้วโยมก็จะได้เจอคนดีความจริงโยมเจอคนดีมาแล้วเพียงแต่เรายังไม่ได้เลือกมองส่วนที่ดีจึงยังไม่ได้เจอคนดีขอนับจากนี้โยมจงเจอคนดีๆด้วยการไปมองคนเดิมมองใหม่ให้ดีจะเจอคนดีแน่นอนขอเจริญพรนะงั้นกำลังใจในโยมมันเราสามารถสร้างได้อะไรก็ตามทีที่เรารู้สึกว่านะเราทำแล้วนะเราได้ดีก็นึกถึงสิ่งนั้นบ่อยบอกกับเด็กว่าอยากดูเด็กดีก็ต้องทำดีให้เด็กดูที่บางทีเราไม่มีเด็กดีให้ดูก็เพราะว่าเราไม่มีผู้ใหญ่ที่ทำดีให้เด็กได้ดูหรือบางทีก็เป็นเพราะเด็กที่ไม่ได้ดูผู้ใหญ่ที่ดีที่ทำดีให้เด็กได้ดูไปเลือกมองเฉพาะส่วนที่ไม่ดีของผู้ใหญ่ที่ทำดีทั้งที่ก็เป็นผู้ใหญ่ดีแต่ไปมองส่วนไม่ดีของผู้ใหญ่ที่ทำไม่ดีให้เด็กได้ดูเด็กก็จึงไม่ได้เป็นเด็กดีฉะนั้นถ้าหากว่าหยุดให้จบก่อนสนใจจะขาดอยากดูเด็กดีต้องทำดีให้เด็กดูและเด็กต้องดูผู้ใหญ่ที่ไม่ดีไม่ดีและดีๆเลือกมองส่วนดีของผู้ใหญ่จะเป็นเด็กดีให้ผู้ใหญ่ได้ดูเด็กดีเนาะมันก็ทำให้คนเราได้ข้อคิดอะไรเล็กๆน้อยๆคิดเถอะแล้วเราก็จะนาได้อะไรที่เราเห็นคิดแล้วไม่เครียดอย่างเนี้ยเด็กก็พระเขาชอบมาถามพระอาจารย์ครับทำไมผมพระอาจารย์นี่มันไม่ค่อยขึ้นเลยครับเนี่ยเราก็เลยถามไปอ้าวท่านแล้วท่านมายุ่งอะไรเรื่องของผมอ่ะผมมันจะขึ้นไม่ขึ้นมันก็เรื่องของผมมันไม่ใช่เรื่องของผม ถ้าวันทั้งวันผมมัวแต่ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาดูซิว่ามียาปลูกผมยี่ห้อไหนดีผมจะมีเวลาไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมไปเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามั้ยฉะนั้นถ้าผมมัวแต่ไปหายาปลูกผมก็ไม่ได้ไปทำความดีอะไรฉะนั้นผมมันจะขึ้นไม่ขึ้นมันก็เรื่องของผมมันไม่ใช่เรื่องของผมเจริญพรคิดแบบนี้มันก็จะเข้าไปหนูอีกมิติหนึ่งของธรรมะได้อย่างคลิปนี้ก็พูดไปว่าท่านทั้งหลายเมื่ออาตมาเอาตะกร้าตักน้ำหลายคนบอกว่าตักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ท่านเอ้ยฉันทำธุรกิจมาเยอะสุดท้ายตั้งแต่เริ่มทำมา SME จนมาเป็น OTOP จนกระทั่งมาได้อย.ผมทำอะไรก็ขาดทุนทำอะไรก็ขาดทุนไม่ได้อะไรเลยผมเอาตะกร้าตักน้ำตักก็ไม่ได้อะไรเลยโยมอย่าคิดว่าไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยๆก็ติดมาตั้งหลายหยดนะเนี่ยก็เหยาะลงมือแล้วบอกดูสิติดมาตั้งหลายหยดนะขอให้กำลังใจคนไทยทุกคนที่ทำอะไรแล้วคิดว่าไม่ได้หยิบน้ำและไม่ได้น้ำติดมือมาตั้งหลายหยดคิดว่าไม่ได้อะไรแล้วหยุดทำขณะทำยังไม่ได้หยุดจะได้อะไรทำต่อเถอะโยมได้น้อยยังดีกว่าไม่ได้เจริญพรก็เป็นธรรมะเรื่องหนึ่งพอเดินผ่านไปเห็นดวงไฟมันมี2ดวงเห็นเงาปั๊บเราก็เอาโทรศัพท์ไปพิงต้นเสาไว้ขอเจริญพรวันนี้อาตมาเห็นตัวเองมี3ตัวตัวที่1คือตัวที่เราอยากเป็นส่งกระจกแล้วแหมเราน่าจะหลอกกว่านี้นะตัวที่2คือตัวที่คนอื่นบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณสูงกว่านี้สักหน่อยนะทำคิ้ว2ชั้นนะถ้าคุณปัดชะออนทุกวันนะถ้าคุณแต่งตัวแบบนี้นะคุณจะสวยมากตัวที่2คือตัวที่คนอื่นอยากให้เราเป็นตัวที่3คือตัวที่มันเป็นธรรมชาติของมันต่อให้เราอยากเป็นมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นโดยธรรมชาติฉะนั้น3ตัวนี้เราอยู่กับตัวไหนแล้วเราเป็นสุขที่สุดเลือกอยู่กับตัวนั้นเถิดทุกคนล้วนมีเงาอย่าให้เงามาบดบังความเป็นจริงมีเท่าที่มีดีใจเท่าที่เรามีก็พอแล้วเจริญพรคนไทยทุกท่านนะโยมนะก็มีข้อคิดต้นไม้ต้นใหญ่ท่านทั้งหลายเมื่อเราดูแลต้นเล็กสักวันต้นเล็กก็จะมาเป็นต้นใหญ่ให้เราได้ประคองและตัวเราจะยืนขึ้นได้ถ้าวันนี้ไม่ดูแลเด็กไว้จะมีเด็กที่ไหนมาเป็นผู้ใหญ่ดูแลเราในตอนแก่เล่าขอทุกท่านอย่าได้ทิ้งเด็กอย่าคิดว่าเด็กไม่มีคะแนนเสียงและเด็กไม่มีผลต่อการเมืองของประเทศนี้ขอจงดูแลเด็กให้มีสติปัญญาเพราะยังไงเสียเมื่อเราตายเราก็อยู่ในกำมือเด็กเพราะเด็กๆบอกว่าลุงจ๋าเมื่อลุงเอาน้ำมันขึ้นมาเผาสตาร์ทรถยนต์เปิดแอร์นอนหลับอยู่ในรถไม่ยอมวิ่งลุงคิดว่าเงินส่วนตัวแต่มันไปซื้อน้ำมันส่วนรวมของโลกเมื่อลุงมาเผาน้ำมันทิ้งในรุ่นของลุงจนหมดแล้วเมื่อลุงตายไปหนูโตขึ้นขับรถเป็นไม่มีน้ำมันเติมให้หนูได้ขับหนูคงไม่กรวดน้ำให้ผีอย่างลุงกินแน่นอนเพราะลุงก็ไม่ได้ทิ้งทรัพยากรอะไรไว้ให้กับหนูเลยอย่าทิ้งหนูนะลุงนะวันหนึ่งลุงต้องรบกวนหนูตอนที่ลุงแก่และหลังจากตายไปขอเจริญพรคนไทยตั้งใจดูแลเด็กสาธุ นะก็เป็นธรรมะกับต้นไม้หยิบผ้าขึ้นมาเราก็นั่งเย็บผ้าไปขอเจริญพรหลายคนที่มองเห็นผ้าและรู้สึกว่ามีรูอยู่รูหนึ่งแล้วก็นั่งบ่นว่าแหมรูนี้ทำไมมันต้องมีด้วยนะจริงๆเนื้อผ้าที่ดีก็มีตั้งเยอะทำไมไม่เลือกมองไปเลือกมองเฉพาะส่วนเก๋ของคนบางคนและคนบางคนเขาก็มีข้อดีตั้งเยอะแต่ก็ไปมองเฉพาะส่วนที่ไม่ดีของเขาขอให้เราทุกท่านได้มองเฉพาะส่วนที่ดีของคนแม้ถ้าจะตำหนิส่วนที่ไม่ดีก็พึงตำหนิอย่างมีมารยาทและตำหนิอย่างผู้ที่มีความรู้และเราจะไม่โกรธกันและเราจะเย็บผ้าผืนนั้นให้เป็นผ้าที่สมบูรณ์ไปพร้อมๆกันอย่าได้ไปจี้จุดว่ามันมีรูรั่วด้วยอารมณ์โกรธเราทุกคนล้วนมีรูรั่วจะมากจะน้อยขอเจริญพรกับผ้าผืนนี้ก็เป็นธรรมะได้กับผ้าเอาเทียนมาแล้วก็จับบอกขอเจริญพรจับโคนเทียนก็ไม่ร้อนเรียกว่าจับถูกถ้าจับไฟก็ร้อนเรียกว่าจับผิดจับผิดเมื่อไรร้อนเมื่อนั้นจับให้ถูกที่แล้วจะไม่ร้อนอย่าจับผิดใครเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีของเขามันก็ร้อนใจเราเมื่อเลือกมองส่วนที่ไม่ดีแล้วก็เก็บมาคุ้นคิดเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีของเขาและเราจะไม่ร้อนใจทั้งคู่ทั้งเขาและเราธรรมะ2นาทีเช้านี้ขอทุกท่านมองคนทุกคนและเลือกจับให้ถูกอย่าจับผิดเขาเพราะเขาก็จะได้ไม่ต้องจับผิดเราขอเจริญพรเนี่ยนะก็เป็นธรรมะประมาณนี้นะเราก็เลือกมองไปอันนี้อยู่ในมุ้งนอนอยู่ข้างๆโลงศพตอนกลางคืน ก็บอกว่าวันนี้หลายคนที่แพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งแพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งยังไม่ทันจะออกจากมุ้งตอนเช้ามืดบ่นกับภรรยาที่นอนข้างๆคุณฉันไม่อยากสู้แล้วผมแพ้แล้วผมไม่อยากไปทำงานแล้วผมเหนื่อยผมท้อผมแพ้พี่แพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งไม่มีกำลังใจแล้วพี่จะเอาแรงที่ไหนไปก้าวขาไปสู้กับมันเพราะยังไงพี่ก็ยังต้องไปสู้กับงานถึงพี่บ่นให้ตายพี่ก็หนีงานนั้นไม่พ้นอยู่ดีเพราะหัวโขนที่เขาสวมให้พี่เป็นผอ.ยังไงพี่ก็ยังต้องเป็นอย่าแพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งสิพี่มีกำลังใจตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งแล้วพี่จะออกไปสู้กับโลกที่มันเป็นจริงได้อย่าเอามโนมาคิดเองว่าพี่จะหนีมันพ้นไม่มีใครหนีพ้นจนกว่าจะถึงวันที่พี่เกษียณไปนะพี่นะฉันเป็นกำลังใจชนะตั้งแต่ยังมุ้งดีกว่าก็เจริญพรธรรมะกับเรื่องแพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งอ่ะก็เนี่ยเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมะอันนี้เราก็บอกว่าไงใบไม้ใต้ใบหญ้าหนอนกินพญาอินทรีนั้นเรื่องจริงกวาดใบไม้ตอนเย็นๆก็บอกว่าท่านทั้งหลายดูสิหนอนที่มองนกอินทรีที่ก้มมองหนอนอินทรีก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะลงบินไปจิกแกกินไอ้หนอนหนอนก็คงจะมองอินทรีเดี๋ยวมึงตายเมื่อไหร่มึงตกลงมากูก็จะมึงเหมือนกันนะเหมือนกับบอกว่าเมื่อใบไม้ใต้ใบหญ้าสูงขนาดไหนสุดท้ายก็ตกลงมาอยู่ใต้ใบหญ้าใบนี้หลายท่านที่รู้สึกว่าบั้งที่อยู่บนบ่ามันยิ่งใหญ่เสียจนดูถูกคนจนอย่าลืมนะเมื่อวัย60ปีเราก็ต้องกลับมาเป็นคนแก่ธรรมดาที่จะไม่มีใครตะเบะและยกมือไหว้เราได้มากเท่ากับตอนที่เราเป็นขอได้รักษาคะแนนเสียงขอได้รักษาคะแนนไว้และวันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นคนที่อยู่ใต้ใบหญ้าอยู่ร่วมกับเขาได้เราเป็นปุ๋ยเขาเป็นหญ้าอยู่ร่วมกันอย่างพัฒนาขึ้นไปขอเจริญพรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้นไม้ค้ำนะพอเนี้ยคืนนั้นกลับไปจากกรุงเทพแวะปั๊มพอเห็นอะไรปั๊บก็คิดแล้วก็ถ่ายเป็นธรรมะเป็นวิดีโอนะโยมนะนี่เป็นวิดีโอประมาณ2นาทีไม้ค้ำก็บอกคนบางคนไปกู้เขาก็ต้องอาศัยคนค้ำเพราะเขาไม่ไว้ใจแต่คนบางคนไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำเพราะรากแก้วรากฝอยมั่นคงคนที่มีหลักฐานมั่นคงมีเครดิตชีวิตดีมีมิตรสหายดีไม่จำเป็นต้องมีใครค้ำชีวิตเราขอเราทุกท่านจงเป็นผู้ที่ตั้งใจเถอะสร้างมิตรสหายรอบตัวไว้ไม่จำเป็นต้องมีใครมาค้ำเราเพราะเรายังไงก็ไม่ล้มนะก็จะพูดประมาณนี้ไปท่านทั้งหลายดูเถิดว่าน้ำหนึ่งหยดที่หยดลงไปในแก้วคำเล็กๆบางคำของคนบางคนไปทำให้น้ำคืออารมณ์ของคนบางคนเปลี่ยนสีแค่พูดเล่นกับเพื่อนแม้ไอ้คนที่มาน่าจะมาหากูก็ไม่มานะไอ้คนที่ไม่น่าจะมาจนได้คำเล็กๆมันทำให้เพื่อนขุ่นไปเลยความเป็นเพื่อนที่ดีที่มี30ปีบางทีมันขุ่นเพราะคำเล็กๆก็เป็นธรรมะกับน้ำแดงที่หยดลงไปตรงนี้ก็บังเอิญไปวัดหนึ่งเห็นกองดินสูงๆก็ได้ยินเจ้าอาวาสเขาพูดเอ้าอาจารย์ศักดาแหมตั้งแต่ท่านไม่ได้มาวัดผมนี่แผ่นดินวัดผมสูงขึ้นเยอะเลยนะอาตมาก็บอกหลวงพ่อครับถือโทรศัพท์ผมแป๊บนึงครับกดวิดีโอนะครับกดตรงนี้นะครับขอเจริญพรหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้มาวัดท่านเส้นานแผ่นดินวัดท่านสูงขึ้นเยอะก็จึงบอกหลวงพ่อกลับไปว่าหลวงพ่อครับแผ่นดินวัดทุกวัดสูงแน่นอนครับสูงทุกวัดต่อให้เป็นที่น้ำท่วมถึงเป็นที่ที่มับมาบต่ำๆน้ำท่วมตลอดทั้งปีก็เป็นแผ่นดินสูงครับเพราะเงินที่นำมาซื้อแผ่นดินถวายเป็นธรณีสงฆ์ล้วนเป็นเงินจบหัวจบเกล้าไม่มีเงินบาทไหนที่ถวายวัดและไม่แตะหน้าผากคนมันมาจากที่สูงครับหลวงพ่อเงินทุกบาทที่สร้างวัดของที่อยู่ในวัดทุกอย่างเป็นของสูงทุกประการเพราะมาจากเงินหัวคนเรากินข้าวบนหัวคนเพราะคนจบหัวจบเกล้าพระที่กินข้าวบนหัวคนและเป็นพระไม่ดีธรณีจะสูบได้นะครับก็วันนี้เราจะกินและใช้อย่างผู้ที่รู้อย่างมีปัญญาสาธุอย่างนี้อันนี้บังเอิญไปเห็นเขากั้นเขื่อนตรงนี้ข้างในน้ำก็ไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่ข้างนอกนี่คลื่นกระทบเอาก็บอกว่าโยมลองดูนะชีวิตพ่อแม่ที่อยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยมีแรงคลื่นมากระทบโครมลูกยังไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปกระทบอารมณ์อะไรเหมือนกับพ่อแม่ที่เขาออกไปสู้กับโลกข้างนอกลูกเอ๋ย อยู่ฝั่งนี้อย่าไปกระทบแม่ให้พ่อกับแม่ต้องสะเทือนทั้งสองข้างนะลูกให้แม่เขากลับมาบ้านและยังรู้สึกว่าในบ้านไม่มีอะไรกระทบโทรศัพท์ของลูกรหัส4ตัวที่มันเป็นเหมือนกับกำแพงกั้นแม่กับลูกไว้แม่ไม่รู้เลยว่าลูกคุยกับใครทุกคืนแชทคุยกับใครกำแพงที่มันเป็นเลข4ตัวให้แม่รู้เถอะลูกหนูใช้รหัสไหนให้แม่รู้รหัส Facebook รหัส LINE ให้แม่รู้เรายังจะต้องเห็นกันในทุกมุมมองเหมือนกับที่แม่เห็นลูกเมื่อตอนเด็กๆเล็กๆอย่าเอา4ตัวมาเป็นปราการเป็นด่านเป็นกำแพงกั้นแม่ที่ทำให้เห็นลูกได้ไม่หมดและเขาจะนอนตายตาไม่หลับเพราะเขาไม่รู้เลยว่าลูกกำลังคบใครอยากรู้ทุกส่วนของลูกทุกเรื่องของลูกแม่จะได้ช่วยป้องกันลูกไม่มีใครเขาเห็นคุณโตหรอกต่อให้คุณ40 50 60แม่ก็ยังมองเราเป็นเด็กเล็กๆอยู่วันยันค่ำขอทุกคนอย่าได้สร้างแรงกระทบข้างในบ้านให้พ่อแม่กลับมาบ้านและมีสักจุดหนึ่งที่เขาได้พักบ้างเขาเจอที่ทำงานกันแนะกันแหนมากมายมาเยอะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเจริญพรเนี่ยโยมตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ชลบุรีที่ลูกศิษย์อาตมามาตายอยู่ตรงเนี้ยรวมกันทั้งหมด25ศพเมื่อปีที่แล้ว25ศพที่น้องเจก็มาถูกไฟเผาอยู่ในรถตู้คันนั้นรถตู้คิวจันทบุรีชนกับรถปิกอัพปึงเดียว25ศพที่ไฟโหมเข้าไปช่วยกันไม่ได้เลยก็แปลกใจว่าไอ้น้องเจมันก็ไปคอยรถอยู่บขสเออดวงคนมันจะตายไอ้หนุ่มคนหนึ่งเดินมาผมซื้อตั๋วรถตู้คิวนี้ครับพอดีผมจำเป็นต้องไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งครับมีใครจะซื้อตั๋วต่อจากผมไหมครับน้องเจบอกมาเดี๋ยวฉันขอซื้อตั๋วแห่งความตายตั๋วมรณะก็ถูกเปลี่ยนมือจากผู้ชายคนนั้นมาอยู่ในมือน้องเจเจและ Facebook ที่เธอพิมพ์คำสุดท้ายคิดถึงแม่จังเลยกลับมาบ้านไม่อยากกลับไปทำงานเลยไม่มีที่ไหนอบอุ่นเท่าบ้านหนูอีกแล้วหนูอยากกลับบ้านมาอยู่กับแม่จังนั่นคือคำพูดสุดท้ายและตั๋วใบนั้นก็พาเธอขึ้นรถแล้วก็มาชนกันตายหมดเลย25ศพสงสารนายโยมนะอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราวันยันค่ำอะไรที่ไม่ใช่ของเราต่อให้คว้ามานอนกอดได้สุดท้ายมันก็ดิ้นหลุดมือไปอยู่ดีจริงๆเป็นแบบนั้นนะก็เป็นกำลังใจเนี่ยวันนั้นก็มาพูดว่ายังมีอะไรซ่อนอยู่กับกรรมที่เรายังมองไม่เห็นใน25ศพทุกคนล้วนแต่มีชะตากรรมที่ขีดไว้แล้ววันนั้นก็พูดธรรมะกับสับปะรดหยิบมาแล้วบอกว่าตอนนี้สับปะรดราคาถูกจังเลยแต่สับปะรดถ้าพูดได้ก็คงจะบอกว่ามนุษย์ตั้งราคาในช่วงหนึ่งของผมลูกละ30ตอนนี้ผมเหลือลูกละ3บาทจะ3บาทหรือ30เมื่อใครกินก็อิ่มท้องเท่ากันผมไม่เคยลดคุณค่าของตัวผมเองต่อให้ใครจะมาลดราคาของผมไม่เป็นไรผมยังให้คนอิ่มเท่ากันในหนึ่งลูกจะ3บาทหรือ30ถ้าสับปะรดพูดได้คงบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนใครจะมาตีค่าคุณให้ต่ำลงแค่ไหนถ้าคุณยังรู้ว่าคุณมีคุณค่าให้มั่นใจเถอะว่าคุณค่าของคุณยังมีคุณค่าเสมอไม่มีใครลดคุณค่าคุณได้นอกจากคุณเหมือนสับปะรดที่มันเน่าไม่มีใครกินได้อย่าทำใจให้เน่าและคุณจะมีคุณค่าในตัวคุณเองเจริญพรกับสับปะรดที่ราคา3บาทได้ไหมได้เนาะมันก็เป็นธรรมะอยู่ทุกเรื่องเลยนะในวันนั้นไปยืนอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ที่อยุธยาพาเนนไปดูกรุงเก่าอาตมาก็ยืนมองต้นไม้ใหญ่แล้วก็บอกขอเจริญพรเห็นต้นไม้ใหญ่ๆก็ทำให้นึกถึงว่าอยากใหญ่นักใช่ไหมอยากใหญ่ก็ใหญ่ไปคนเดียวเถอะดูสิโคนต้นมีต้นไม้ต้นเล็กขึ้นได้สักต้นหนึ่งไหมช่องแสงไม่เปิดให้ลงมาเลยต้นไม้ต้นเล็กที่ไหนจะขึ้นไปเป็นเพื่อนคุณได้ถ้าพายุใหญ่พัดมาคุณก็ล้มคลืนแน่นอนแต่ถ้าเปิดช่องแสงให้มีแสงลงมาบ้างต้นไม้เล็กก็จะขึ้นเป็นเพื่อนคุณพายุใหญ่มาก็ยังพออิงอาศัยกันได้บ้างเจ้านายบางคนขอวิงวอนเถิดอย่าได้รู้สึกว่าเรายิ่งใหญ่จนเกินไปเราก็ลูกจ้างบริษัทเหมือนกันเมื่อเราลูกจ้างบริษัทกับพนักงานรปภ security ทุกคนล้วนมีหัวใจไม่ได้ต่างกันอย่าใหญ่เสียจนคนอื่นเติบโตไม่ได้ภายใต้ข้างๆเก้าอี้คุณถ้าใครมาเลื่อยเก้าอี้คุณวันไหนเก้าอี้ล้มลงจะไม่มีใครกันเก้าอี้ของคุณได้เลยขอให้เราทุกท่านจงรักคนที่อยู่รอบตัวเป็นมิตรซึ่งกันและกัน และชีวิตเราจะมีความเจริญขอเจริญพรอ่ะอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมก่อนที่เราจะรดน้ำสงกรานต์ให้กับใครเราก็เย็นที่มือเราก่อนก่อนที่จะใส่น้ำอบลงไปเราก็หอมก่อนก่อนที่เราจะพูดชมใครเราก็คิดคำชมในใจเราก่อนสบายใจก่อนก่อนที่เราจะด่าใครเราก็นึกถึงคำด่า 20-30 คำแล้วด่าคำหนึ่งเขาได้ยิน1คำเราได้ยินกี่คำ20คำใครเป็นทุกข์มากกว่าใครเราเป็นทุกข์มากกว่าเพราะเวลาเราเกิดเราก็เกิดที่โรงพยาเกิดที่โรงพยาคนที่ทำคลอดให้แม่เราคือนางพยาโตขึ้นมานิดนึงเราก็เข้าโรงเรียนชั้นอนุบางคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนเทศะบางคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนอนุซึ่งโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ในเขตเทศะโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลก็มักจะต้องปลูกดอกไม้ไว้ที่หน้าโรงเรียนให้มันดูสวยงามและเบ่งบังเอิญวันนึงเราไปยืนดูดอกไม้ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลนานไปหน่อยมอเตอร์ไซค์คันนึงเลยเสียหลักมาชนเราขาหักต้องหามเราไปส่งโรงพยาและบังเอิญหมอพยาบาลคนนั้นเพิ่งจบมาใหม่ๆยังรักษาแผลไม่ค่อยจะเก่งเท่าไรสุดท้ายแผลเราก็ติดเชื้อแล้วเราก็ตายตกนรกไปเจอโยมพระแล้วบังเอิญเราทำความชั่วไว้ด้วยโยมพยาบาลก็จัดหนักด้วยการเอาไม้กระบองตีกะนี่แค่พูดก็ยังเสียวหัวกระบาลแล้วนะเนี่ยวันนี้อาตมาต้องรีบนั่งรถกลับตลาด5ชั่วโมงกลับถึงวัดตี3ก็ต้องถึงต้องทันต้องไปจะไม่ค้างกลางทางเพราะอาตมาไม่อยากจะเสียภาพของการที่บิณฑบาตแล้วได้นั่งฉันกับหลวงพ่อไม่อยากให้ภาพของครอบครัวหายไปคนหนึ่งอยากให้พ่อลูกได้นั่งฉันข้าวด้วยกันเชื่อว่าทุกคนก็คงมีบ้านเหมือนกันที่อยากให้นั่งฉันข้าวกินข้าวด้วยกันให้ครบอาตมาก็มีบ้านคือพระที่เป็นครูบาอาจารย์ที่อยากจะฉันข้าวกับท่านทุกวันมีบางวันที่จำเป็นจริงๆต้องค้างก็ไม่ว่ากันแต่ยังไงต้องทำชั่วโมงของการฉันข้าวร่วมกันให้ได้มากที่สุดถ้ายังเป็นแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายเชื่อว่าหลวงพ่อคงไม่เคลียร์เราไปไหนแน่ๆใช่ไหมโยมก็ขอทุกท่านได้ร้องเพลงแทนเด็กๆทุกคนพร้อมกัน
1: เราพร้อมมาก
0: เสียงเพราะจังดนตรี

ใครที่มีแม่มีลูกมาด้วยโยมนั่งลงไปนั่งคุกเข่าข้างหน้าแม่หน่อยนะใครที่มากับแม่มากับพ่อขอเชิญนั่งบนคุกเข่าข้างหน้าแม่หน่อยขอโยมทุกคนพนมมือหลับตานึกถึงแม่เรานึกถึงพ่อของเราคิดถึงนะเอากล้องตัดจากบนจอไปได้เลยโยมพนมมือน้อมใจนึกถึงแม่หลายคนที่แม่เสียไปแล้วแม่จ๋าวันนี้ลูกมาสร้างบุญแล้วใครคิดว่าห้างเป็นวัดไม่ได้วันนี้โอเคแมสทำห้างให้เป็นวัดแล้วขอบคุณนะแม่ที่ให้ชีวิตลูกมาหลายคนที่เคยทำบุญร้อยวันให้แม่มาแล้วหลายคนที่เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศพแม่มาแล้วรู้ดีว่าการที่ต้องไปยืนยิ้มทั้งไม่อยากยิ้มในการรับแขกแม่นอนอยู่ในโรงศพหนูไม่มีโอกาสได้กินข้าวกับแม่แล้วไม่มีโอกาสได้กินข้าวกับแม่แต่วันนี้ลูกได้สร้างบุญส่งให้แม่ขอบคุณนะแม่ที่ไม่เคยเห็นลูกโตเลยสักครั้งขอบคุณนะแม่ที่หนูไปเป็นลูกสะใภ้บ้านอื่นไปหุงข้าวให้แม่คนอื่นกินคิดถึงจังเลย

คิดถึงเด็กๆกลับมาเถอะลูกแม่พ่อยังคอยกลับมาอยากให้โยมออกเสียงพร้อมๆกันนะ

คิดถึงคนสำคัญของเราแม่จ๋าวันนี้ลูกได้ถวายทานลูกได้ใส่ลงไปในขันติดกันเทศทุกบาททุกสตางค์ลูกไม่เคยไปโกงใครมาลูกไม่เคยไปลักขโมยใครมาวันนี้ลูกเอาเงินที่ลูกใช้มือที่แม่ให้มาทำบุญแล้วรับส่วนบุญของลูกไปด้วยโยมน้อมใจนึกถึงพ่อแม่โยมแม่ยังอยู่ก็กรวดน้ำให้ได้แม่ตายแล้วก็กรวดน้ำให้ได้ทำวันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่กันถึงวันที่12สิงหาคมไหมคิดถึงอาตมาอยากกอดแม่มา20กว่าปีได้แต่แอบไปนั่งใกล้ๆไม่มีโอกาสได้กอดแม่เหมือนที่โยมได้กอดเลยอยากให้โยมได้ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันคิดถึงคนที่อยากจะให้กลับมาอยากจะให้อยู่ด้วยกันและเราเชื่อว่าทุกคนที่เรารักกันเราจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแน่นอนตลอดไปขอโยมจบหัวจบเกล้าน้อมศีรษะลงสักเล็กน้อยออกเสียงพร้อมๆกันลูกกราบขอขมาบิดามารดาและเจ้ากรรมนายเวรหากชีวิตของลูกสะดุดและติดขัดอะไรเนื่องด้วยกรรมอันใดบุญวันนี้ขอขมาทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้ชีวิตข้าพเจ้าเดินทางสายบุญได้สะดวกด้วยเถิดอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าเป็นอะไรหนักหนาเพื่อจะได้สร้างบุญสะดวกชาตินี้เกิดมาเพื่อสร้างบุญและจะอุทิศไปให้เสมอๆรับส่วนบุญแล้วอยู่คนละส่วนนะให้ชีวิตข้าพเจ้าเจริญต่อไปขอโทษขออภัยที่เคยล่วงเกินไว้บิดามารดาหากลูกล่วงเกินไว้แล้วยังติดหนี้กรรมกันอยู่ทำให้ชีวิตลูกสะดุดติดขัดทั้งปวงอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิดให้ชีวิตลูกเจริญนับจากนี้สืบไปอโหสิกรรมด้วยเถิด

ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมขออภัยที่มาผิดเวลาดูเหมือนจะเชื่องช้าแต่ก็แก้ไขได้ทันเวลาพอดีค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนของความเหนื่อยล้าอีกค่ำคืนหนึ่งแต่ก็ได้เสียงสวดมนต์ได้การเดินจงกรมได้การนั่งทำสมาธิเป็นเหมือนกับยาชูกำลังชั้นดีไม่เชื่อโยมลองทำดูนะสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันเดินจงกรมทำทุกวันเป็นเหมือนกับยาชูกำลังแบบชั้นเลิศทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นกิจวัตรนะที่ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัตินำมาและเราในฐานะศิษย์ก็พยายามที่จะทำตามกำลังของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์อาจจะไม่ได้ครบทุกวันเนื่องด้วยภารกิจของการเดินทางเพื่อที่จะไม่ให้คนเยอะๆต้องเดินทางมาหาเราขอบอกก่อนในเบื้องต้นมีในข้อความส่วนตัวนะในช่องเขาเรียกว่าช่องแชทใช่ไหมในช่องข้อความส่วนตัวเนี่ยมีโยมแจ้งมาเยอะทีเดียวอาตมาไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดอ่านนะก็บางครั้งเปิดเข้าไปดูบ้างนิดนึงว่ามีคำหยาบคายหรือว่ามีใครด่ามาไหมแต่ก็แทบจะไม่มีเลยนะเป็นว่าไม่มีเลยดีกว่านะมองแคบคือผ่านตาไม่ได้คลิกเข้าไปดูแต่ก็มีจำนวนมากทีเดียวที่แจ้งความประสงค์ต้องขออนุโมทนาขอบใจมากๆนะโยมแจ้งความประสงค์มาว่าขอให้ช่วยนำเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อที่จะได้โอนเงินนะเข้ามาถวายซึ่งอาตมาบอกว่าตรงนี้ไม่ขอรับนะโยมนะไม่ขอรับนะโยมคงไม่ต้องทักเข้ามาเรื่องของการที่จะให้ส่งบัญชีธนาคารแล้วก็บัญชีธนาคารของวัดแล้วก็จะได้โอนเข้ามาทำบุญก็บอกว่าเอาเป็นว่าให้เข้าใจตรงกันว่าที่อาตมาทำตรงนี้นะก็โยมหวังดีนะหวังดีก็อนุโมทนาในความหวังดีแต่ว่ากิจของการที่ได้ทำงานเผยแผ่ทางโซเชียลมีเดียก็ไม่ขอที่จะรับในส่วนนี้นะต้องขอบใจด้วยนะโยมขอบใจหรือว่าถ้าโยมอยากทำก็นำทรัพย์ส่วนนั้นนะจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็ตามไปช่วยสงเคราะห์เด็กๆทีหนึ่งนายโยมที่ไหนก็ได้นายโยมถ้าต้องการทำบุญกับอาตมานะก็นำเงินของโยมถ้าสมมุติว่าต้องการทำบุญด้วยเงินแต่มีวิธีการทำบุญอีกหลายวิธีเช่นนั่งสมาธิสวดมนต์นายโยมก็นำทรัพย์ของโยมนั้นนะไปช่วยซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆทีหนึ่งนะซื้อรองเท้าลองไปดูโรงเรียนใกล้ๆบ้านอันนี้จริงๆนายโยมนะนายโยมลองไปดูทีหนึ่งนะแล้วกระจายกันทำให้ทั่วประเทศเลยก็ได้นะลองไปดูบ้านใครที่มีเด็กๆยากจนนะหรือว่ามีคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่ค่อยมีลูกหลานดูแลหรือว่ามีคนป่วยติดเตียงโยมช่วยนำเงินของโยมนะไปทำบุญกับท่านเหล่านั้นให้ทีหนึ่งสงเคราะห์เด็กๆให้ทีหนึ่งและอธิษฐานใจข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะถวายจตุปัจจัยให้ถึงพระอาจารย์ศักดาได้ขอทำตามที่ท่านบอกไว้ขอนำมาสงเคราะห์ผู้ป่วยไร้ญาติอย่างนี้เป็นต้นนะร่วมทำบุญกับท่านแบบนี้นะโยมนะใช้วิธีแบบนี้นะไม่ต้องนำมาถวายอาตมาหรอกเพราะว่าเมื่อโยมนำมาถวายอาตมาอาตมาก็พยายามมองหาช่องทางที่จะไปทำบุญอยู่ดีงั้นก็คือไม่ต้องให้มาผ่านมือของพระไม่ต้องมาผ่านมือนายโยมก็ช่วยไปทำให้ทีหนึ่งโดยตรงเลยแล้วก็อธิษฐานจิตเหมือนที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นายโยมนะก็ขอให้ทำวิธีนี้
อยากจะให้ไปช่วยสงเคราะห์กันทั่วๆแล้ววิธีนี้ดีด้วยนะโยมถ้าหากว่าโยมนำมาถวายอาตมาแล้วอาตมาไปทำบุญเนี่ยมันก็ได้แคบๆอยู่ในวงรอบๆตัวพระแค่นี้เองแต่ถ้าโยมที่ฟังอยู่ทั่วโลกนะไปทำแบบนี้ลองไปดูใกล้ๆหน่วยงานใกล้ๆบ้านของเรานะแล้วโยมก็ไปทำตามที่อาตมาแนะนำนะช่วยทำบุญตรงไหนแล้วก็อธิษฐานใจถ้าต้องการร่วมกับอาตมายินดีเลยโยมนะให้โยมนึกน้อมใจมาทางนี้ก็ได้ข้าพเจ้าขอทำความดีตามคำสอนพระพุทธเจ้านะร่วมกันกับอาตมาภาพนะพระครูสังครักษ์ศักดาขอร่วมทำบุญกับท่านด้วยการซื้อชุดนักเรียนมอบให้กับเด็กยากจนจำนวน2ชุด1ชุด3ชุดแล้วแต่ในอย่างเนี้ยนะก็ถือว่าไม่ต้องเอามาให้ถึงอาตมานะก็ต้องขออภัยนะโยมนะที่ดูเหมือนว่าจะขัดใจคนที่อยากจะทำบุญด้วยการโอนเงินมาทำวิธีนี้ดีกว่าจะได้คว้างด้วยนะคว้างออกไปทั่วโลกเลยนะก็ดีเหมือนกันค่ำคืนนี้นะก็เป็นค่ำคืนของความเหนื่อยล้าปวดเมื่อยไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็รู้สึกว่าแปลกๆดีเหมือนกันนะช่วงนี้นะวันนี้ก็ไปบรรยายธรรม2ที่เสร็จแล้วก็ไปพบแพทย์ไปหาหมอถนอมชัยไปนั่งให้ปรึกษาหมอหน่อยหมอก็ให้ถอดจีวรเนี่ยแทบจะถอดสบงเลยนะหมอก็เลิกดูหมดเลยแทบจะเลิกดูไปถึงโน่นแหละข้างล่างนู่นแหละยะลาปัตตานีล้วงลึกเข้าไปถึงตับไตไส้พุงหมอนะขอดูหน่อยสิท่านนะท่านอาจารย์ขอดูหน่อยล้วงเข้าไปเกือบจะเจอนะอาวุธลับอะไรบางอย่างหมอเช็คดูหมดทั้งตัวเลยแต่หมอก็ได้ข้อสรุปคืออาตมาก็ไปปรึกษาว่าเนี่ยพักนี้ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมออกกลางแจ้งนะแต่ทำไมรู้สึกหน้าดำเหลือเกินเหมือนคนโดนของหมอก็พูดเล่นๆกับหมอบอกเหมือนคนโดนของหมอหน้าดำจังเลยพักนี้มันดำผิดปกติไหนหมอลองวินิจฉัยก่อนว่าตับไตหรือว่าระบบการไหลเวียนของเลือดหรืออะไรมันผิดปกติไหมนะไม่ได้กลัวเราไอ้เรื่องดำเดิมอะไรต่างๆเราเนี่ยคือดีก็ดำก็ดีก็เป็นอุปกรณ์การสอนนะหัวล้านก็ดีก็เป็นอุปกรณ์การสอนนะหมอก็เช็คดูแล้วหมอก็ดูบอกก็เวลาพอถอดอังสะออกมาถอดจีวรออกมาเนี่ยนะมันก็คือดำไปซีกหนึ่งเนี่ยซีกขวาดำไปซีกหนึ่งแต่ตัวส่วนอื่นมันก็ไม่เห็นดำนี่ท่านถ้าตับไตไส้พุงข้างในมันผิดปกติมันก็ต้องไม่เลือกที่รักมักที่ชังมันต้องดำทุกส่วนสิมันต้องดำทุกตรงสิแต่นี่มันดังตรงดำตรงเดียวงั้นแสดงว่าหมอบอกว่าไม่ใช่นะบอกไม่ต้องกังวลเรื่องตับไตไส้พุงนะมีคนแซวมาบอกสูบบุหรี่เยอะไม่สูบโยมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสูบบุหรี่สักแอะเดียวนะโยมเข้าใจผิดแล้วล่ะนะไม่คิดจะแตะด้วยนะเราก็ไม่เคยหรอกก็คงจะต้องคอยสังเกตตรงนี้ก็เป็นข้อคิดในส่วนนี้คืนนี้ว่าเรื่องของสุขภาพนะการที่เราเป็นหมอด้วยตัวเองการที่เราเป็นหมอด้วยตัวเองก็ทำให้นะอย่างน้อยๆการวินิจฉัยของแพทย์ที่ไม่ใช่ตัวเราดูง่ายขึ้นเพราะเราสังเกตพฤติกรรมของตัวเองใช้หลักการนิยมเวลาพอพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์สาวกเข้าไปถามจะเป็นเรื่องของการผิดศีลผิดวินัยอะไรก็ตามทีจะเป็นการฟันธงวินิจฉัยด้วยครูบาอาจารย์ท่านใดก็ตามทีก็ไม่ชัดเจนเท่ากับพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็จะใช้คนตัดสินก็คือพระพุทธเจ้าก็จะใช้คนตัดสินก็คือภิกษุรูปนั้นเองนะภิกษุรูปนั้นเข้าไปถามพระพุทธองค์หม่อมฉันได้ประพฤติผิดแบบนี้ได้กระทำสิ่งนี้ลงไปเป็นอาบัติหรือผิดวินัยข้อนี้หรือไม่พระพุทธเจ้าก็จะถามกลับมาเธอคิดอย่าง

ในละภิกษุหม่อมฉันไม่ได้มีความจงใจที่จะทำแบบนั้นเลยพุทธเจ้าค่ะถ้าเธอไม่จงใจที่จะละเมิดข้อนั้นเธอก็ไม่ผิดเธอไม่ต้องอาบัติหรือถ้าจะอาบัติก็ผิดน้อยลงมาตามส่วนของเจตนาสุดท้ายเนี่ยท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็จะถามกลับมาตลอดว่าท่านคิดอย่างไรเธอคิดอย่างไรในสิ่งที่เธอทำดังนั้นศีลเนี่ยท่านทั้งหลายต้องมีแก่นของศีลแก่นของศีลก็คือหิริโอตตัปปะความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปถ้าไม่ละอายแก่ใจอย่าว่าแต่ศีลร้อยข้อพันข้อแม้แต่ข้อหนึ่งข้อเดียวก็รักษาไม่ได้เพราะถ้าไม่มีความละอายแก่ใจก็จะละเมิดศีลก็จะล่วงพระธรรมวินัยได้ง่ายแต่ถ้ามีความละอายแก่ใจแล้วก็มีความเกรงกลัวต่อบาปด้วยนะกลัวบาปกลัวเวรกลัวกรรมเมื่อมีความกลัวก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนะไม่จำเป็นต้องอาจจะต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเช่นก็คือกลัวตกนรกกลัวเหตุข้างนอกก็คือโยมทูตโยมบาลจะลงโทษหลังจากตายไปแล้วกลัวตำรวจจะจับกลัวสังคมจะประณามนะกลัวสารพัดกลัวอย่างนี้นะเรียกว่ามีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปและที่สำคัญคือมีหิริความละอายใจถ้าหากว่ามีความละอายใจละอายใจบ่อยๆเรื่อยๆความละอายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ล่วงละเมิดศีลได้ง่ายงั้นเรื่องของศีลเนี่ยก็ใช้หลักการนี้นะพระพุทธเจ้าก็จะถามกลับมาท่านทั้งหลายก็มีคำถามหลายๆคำถามที่พยายามเก็บไว้นะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะได้มาแสดงธรรมแบบสดๆแบบนี้เพื่อที่จะตอบคำถามมีโยมบางท่านถามมาว่าพ่อแม่แช่งลูกผมถูกพ่อแม่แช่งผมจะต้องเป็นไปตามคำที่พ่อแม่แช่งหรือไม่ตรงนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องกรรมท่านทั้งหลายนะตรัสเรื่องกรรมโยมที่ถามมาก็คือไม่ต้องรู้สึกตกอกตกใจพ่อแม่แช่งเราจะเป็นไปตามคำแช่งหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นไปตามคำแช่งนะถ้าคำแช่งมีผลให้คนเป็นไปตามนั้นได้จริงๆอะนะอาตมาก็ว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยนะก็คงจะไปกันทุกคนแล้วก็เห็นเข้ามากี่คนก็รุมด่ากันเละเทะนะก็คงจะวุ่นไปหมดถ้าคำแช่งมันเป็นจริงอะนะคงจะตายกันหมดทั้งโลกแล้วแหละเพราะไม่มีใครที่ไม่ถูกด่าไม่ถูกแช่งคงจะมีน้อยคนทีเดียวหรืออาจจะไม่มีก็ได้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่รอดพ้นจากคำนินทานะคำแช่งชักหักกระดูกงั้นบิดามารดาแช่งลูกจะเป็นไปตามแช่งได้หรือไม่คือถ้าจะมีผลบ้างก็มีผลคือสะเทือนที่ใจนะถ้าลูกนะมีผลคือสะเทือนที่ใจถ้าเราไปเก็บมาใส่ใจแต่ก็ต้องดูเหตุปัจจัยว่าทำไมจึงแช่งล่ะทำไมจึงแช่งอาตมามักจะบอกอยู่เสมอเลยโยมอย่าไปแช่งลูกนะคำพ่อคำแม่นี่สำคัญมากนะที่พูดตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าจะแช่งให้มันตายแต่วาระเวลาคือกรรมของลูกยังไม่ถึงเวลาที่จะตายยังไงเขาก็ไม่ตายแช่งให้ตายเผลอๆให้คนแช่งก็จะตายก่อนให้คนถูกแช่งนะไม่ได้สำคัญตรงที่แช่งหรือไม่แช่งนะแต่ว่ามีผลต่อจิตใจก็คือเมื่อคนที่เขารักคนที่เขาศรัทธาคนที่เขานับถือมาแช่งเขาสภาวะใจเนี่ยก็จะรู้สึกเกิดความห่อเหี่ยวและเมื่อใจเกิดความห่อเหี่ยวใจไม่ร่าเริงก็เกิดผลเป็นเหมือนกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อถูกด่าแล้วก็เป็น after shock ก็คือความคิดที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจก็มาเป็นระรอกเหมือนสึนามิมาตูมเดียวแล้วก็เป็นคลื่นเล็กคลื่นน้อยที่ค่อยๆซัดโถมเข้ามาอย่างเนี้ยท่านมันก็มีผลโดยจิตใจถ้าไปอินกับสิ่งนั้นมากไปเล่นด้วยแต่โดยนัยยะแห่งพุทธศาสนาคือเรื่องของกรรมอย่างเดียวกรรมของใครก็กรรมของคนคนนั้นคนที่กำลังไปแช่งนั่นแหละด้วยสภาวะอารมณ์ที่มีความครึ่งโกรธ

ด้วยสภาวะอารมณ์ของการที่มีความเกรี้ยวกราดมีความโกรธเคืองมากๆก็กลายเป็นว่าคนที่กำลังแช่งนั้นกำลังสร้างกรรมเพราะเป็นลักษณะของ อกุศลจิตจิตที่เป็นอกุศลกำลังเกิดขึ้นอยู่นะแล้วก็เป็นกรรมของเขาไปแต่ทีนี้ก็ไม่ต้องไปรู้สึกหนักอกหนักใจนะแต่สร้างเหตุปัจจัยเพื่อที่จะไม่ให้เขาแช่งได้อะดีนะเหมือนกับมีเรื่องเล่าที่ฟังแล้วก็น่าคิดขำๆนะท่านบอกว่ามีคนเจ๊กนะคนเจ๊กก็มาอาศัยเมืองไทยอยู่นะแล้วก็ทำมาหากินกันไปแต่ปรากฏว่าในยุคก่อนนะในยุคก่อนสมัยก่อนนะสัก200ปีนะก็พายเรือกันอาศัยลำคลองเป็นเส้นทางการคมนาคมคนเจ๊กก็ไม่ทราบว่าอย่างไรนะไปทะเลาะกับคนไทยเข้าไปทะเลาะกับคนไทยปรากฏว่าคนไทยก็เจ้าเล่ห์เจ้ากลแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านทำไมนั้นเรียกผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นผู้ที่คอยตัดสินนะคดีความของการทะเลาะเบาะแว้งคนเจ๊กก็ไปรังแกคนไทยก็ไปรังแกคนเจ๊กทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแต่ก็สุดท้ายก็ถูกคนที่เป็นผู้นำบ้านเมืองตอนนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรประมาณนั้นแหละก็เข้าข้างคนไทยจำไม่ได้นะก็เป็นคำที่ผูกไว้เป็นคำคล้องจองฟังแล้วก็ขำๆดีเกี่ยวกับอะไรนะจำไม่ได้ลืมแต่เกี่ยวกับว่าการเอาเปรียบกันนี่แหละนะเอาเปรียบกันพอเอาเปรียบกันขึ้นมาแล้วก็มีการแช่งกันมีการด่ากันนะตรงนั้นแต่ตรงนี้ยกมาประกอบเพียงแค่นี้เองว่าการด่ากันการแช่งกันก็ทำให้เกิดเป็นอกุศลกรรมของคนที่ด่าด้วยและคนที่ถ้าเขาด่ามาแล้วก็กระแทกอารมณ์คืนกลับไปก็ลักษณะแบบนั้นฉะนั้นพ่อแม่ที่แช่งลูกตรงนี้นะกรรมของใครก็กรรมของคนคนนั้นนะแช่งไม่ได้ไปเป็นไปตามแช่งหรอกเด็กบางคนแม่ตั้งชื่อว่าประสบเด็กชายประสบแล้วดันมานำสกุลอุบัติเหตุวันนี้ก็ถามเด็กๆถามว่าถ้าเขาชื่อเด็กชายประสบนำสกุลอุบัติเหตุเด็กชายประสบอุบัติเหตุแต่ถ้าเขาตั้งใจใช้ชีวิตแบบระมัดระวังโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันมีไหมเด็กบอกมันก็พอมีค่ะพอมีครับแต่มันก็คงจะน้อยกว่าคนที่ชื่อว่าเด็กชายประสบชัยชนะแต่ว่าใช้ชีวิตแบบประมาทก็อาจจะประสบอุบัติเหตุทั้งที่ชื่อว่าประสบชัยชนะแต่เด็กชายประสบอุบัติเหตุก็อาจจะไม่ประสบอุบัติเหตุหรืออาจจะประสบอุบัติเหตุแต่ก็น้อยกว่าคนที่ถ้าหากว่าเขาตั้งใจระวังดีนะหรือว่าเอาชื่อพ่อกับชื่อแม่มารวมกันแล้วก็ตั้งเป็นชื่อลูกนะเอาพยางค์แรกของแม่กับพ่อแม่ชื่ออับสอนพ่อชื่อปรีดานะลูกก็ชื่อเด็กหญิงอับปรีแล้วเขาจะอับปรีตามชื่อไหมลูกเด็กๆก็บอกไม่หรอกครับนะไม่หรอกครับถ้าเขาเป็นคนดีเขาทำตัวดีด้วยกายวาจาใจที่เป็นสุจริตสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจถ้าเขาสุจริตทั้ง3ต่อให้ชื่อดับเบิลซูเปอร์อัปปรีดับเบิลซูเปอร์โคตรอัปปรีเขาก็คงไม่อัปปรีตามชื่อเพราะเขาเป็นคนดีนะไม่ได้เป็นไปตามชื่อแต่เป็นไปตามสันดานถ้าสันดานดีก็เป็นคนดีนะไม่อัปปรีหรอกครับเด็กเขาก็เข้าใจนะฉะนั้นเรื่องของกรรมนี่แหละโยมการกระทำด้วยกายวาจาใจนะอย่าคิดอะไรให้มันนอกออกนอกกรอบนี้แล้วเราจะไม่หลงทางโยมถามมาว่าเก็บนกได้แต่ดูแลไม่ดีเป็นบาปมากไหมคะเก็บนกที่ตกลงมาจากรังของแม่แล้วแม่มันก็ไม่ได้มาเก็บลูกมันแล้วมันไม่สนใจแล้วเก็บมาเลี้ยงเนี่ยแต่ดูแลไม่ดีแล้วนกก็ตายไปเป็นบาปไหมบาปเกิดขึ้นจากเจตนาในฝ่ายอกุศลถามว่าตอนที่ลูกนกตกลงมาเราไปเก็บด้วยเจตนาแบบไหนมองดูแล้วลูกแม่คงไม่มาแม่มันคงไม่มาเก็บลูกแล้วล่ะแล้วถ้าปล่อยไว้ตรงนี้นะตัวยังแดงๆนะนะเดี๋ยวมันก็มีไอ้ตัวแดงๆเดินมาอีกเยอะมดแดงมดคันไฟเผื่อดำๆมาอีกนะมดดำ
เสือดำเสือดำคงไม่มาเพราะเสือดำถูกยิงตายไปแล้วน่าสงสารนกตกลงมาโยมไปเก็บด้วยความรู้สึกดีรู้สึกว่าสงสารต้องการปรารถนาจะนำไปอุปการะเลี้ยงดูเจตนาดีแล้วเจตนาดีทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราต้องไปทำงานตอนเช้าแล้วก็กลับ2 ทุ่ม 3 ทุ่มทุกวันจะมีเวลาได้ป้อนอาหารดีไหมจะมีเวลาได้ป้อนอาหารไหมตอนนั้นอารมณ์นั้นอาจจะยังไม่นึกเพราะด้วยความสงสารก็เก็บไปก่อนเจตนาเบื้องต้นดีเลยนะดีเลยแต่วิธีการเวลาอาหารนะแล้วก็ความถี่ของการดูแลเนี่ยบางทีเราไม่มีเวลามากพอแต่ถ้าจัดสรรดีเอานำไปมอบให้กับคนคนนั้นคนคนนั้นอยู่บ้านทั้งวันนะคุณลุงช่วยดูแลนกตัวนี้หน่อยได้ไหมนะหนูต้องไปทำงานทุกวันเลยแล้วก็กลับมืดทุกวันก็อาจจะดูแลไม่ดีลุงช่วยดูแลทีเถอะถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าจงใจที่จะเอามาแล้วก็ขังไว้แล้วก็ทิ้งคว่างๆถ้าจงใจอย่างนั้นนะมันก็มีเจตนาดีในเบื้องต้นแต่ในท่ามกลางกับเบื้องปลายไม่ค่อยจะดีมันก็เป็นลักษณะของจิตที่สับเพร่านั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดเป็นความรุนแรงที่จงใจที่จะเอามาขังไว้โดยที่ให้อดข้าวอดน้ำไม่กินอะไรก็เป็นลักษณะจิตที่ต่างกันนะดูตามสภาวะจิตว่าจิตมีความหยาบคายมากน้อยแค่ไหนตรงนั้นถือว่ามีความสำคัญมากนะฉะนั้นก็หาวิธีการดีให้ดีก็แล้วกันในเบื้องต้นดีแล้วโยมถามว่าเคยทำเรื่องไม่ดีเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาควรจะทำอย่างไรก็อย่าไปนึกถึงบ่อยอะไรผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะอาตีตังนานวาคมัยยะนปฏิกังเขอนาคตังนะอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธะวิปัสสตินะก็คือหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คืออดีตกับอนาคตมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะก็ให้ใช้ปัจจุบันนะให้ใช้ปัจจุบันเมื่อปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกับอดีตถึงมันจะเคยแหลกเหลวมาบ้างอะไรบ้างพระพุทธเจ้าไม่สนใจหรอกนะว่าเราจะเสียพรหมจรรย์มาแล้วกี่ครั้งพรหมจรรย์ทางกายจะมีลูกมีผัวมากี่คนพระองค์ไม่ได้สนใจสนใจตรงที่ว่าเราจะมาประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์โดยใจก็คือผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยจิตด้วยการมาสมาทานศีลแล้วก็ตั้งเจตนาว่าจะไม่ละเมิดสิ่งที่จะเป็นบาปเป็นอกุศลมีปานาติบาตเป็นต้นการฆ่าสัตว์เป็นต้นนะแล้วก็นะมันก็จะทำให้จิตของเรามีหลักเมื่อจิตของเรามีหลักด้วยการไม่ไปเบียดเบียนชีวิตเขาเพราะมีเจตนาแห่งปัญญาที่รู้ว่าเมื่อเบียดเบียนเขาขนาดเรายังเกรงทุกข์เรายังกลัวทุกข์ไม่ปรารถนาทุกข์ชีวิตเขาก็ไม่ปรารถนาทุกข์เหมือนกันก็ไม่เบียดเบียนอันนี้คือด้วยปัญญาและจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะไม่ก่อเวรกับใครและเพื่อที่จะไม่ให้ใจมีมลทินนั้นเรื่องไม่ดีที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะก็แล้วแต่แล้วเราก็ใช้ปัจจุบันให้ดีก็แล้วกันโยมบางท่านถามว่าทำไมลูกไม่รักฉันเลยฉันก็พยายามที่จะรักแต่ลูกบอกว่าเกลียดแม่ทั้งที่ลูกก็บอกว่าพยายามอยากจะรักแม่แต่ก็มีจิตอีกดวงประมาณว่ารู้สึกเกลียดอยู่ลึกๆตรงนี้ก็คงจะต้องตอบแบบอาจจะต้องถามโยมท่านนี้กลับไปว่าตอนที่ท้องลูกคนนี้เคยคิดจะทำแท้งเด็กไหมอันนี้ก็ถามแบบเดาๆนะเคยคิดจะทำแท้งเด็กคนนี้ไหมถ้าหากว่าเคยคิดจะทำแท้งนี่ก็ไม่แน่นะโยมนะเพราะสื่อสัมพันธ์ด้วยความคิดของแม่อาจจะสื่อถึงลูกที่อยู่ในท้องแล้วด้วยอาจจะสื่อถึงอยู่นะโยมบางคนบอกก็พ่อมันทับแล้วทิ้งนะท่านพ่อมันทับแล้วทิ้งแล้วจะเอามันไว้ทำไมล่ะไอ้มารหัวขนนะไปบอกเด็กที่อยู่ในท้องว่ามารหัวขนหลวงปู่ก็สอนไว้บอกว่าท่านทักดาช่วยไปบอกเขาทีนะถ้าหากว่าใครเขาว่าเด็กมันอยู่ในท้องเป็นมารหัวขนก็ช่วยบอกทีว่าแม่มันขนหัวเน่า
นะมารหัวขนจะไปโทษเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรนะก็พอไปมารหัวขนคนนะแม่มันหัวเน่านะหลวงปู่ก็บอกว่างั้นงั้นตรงนี้ก็จึงบอกว่าไม่แน่นะโยมบางทีตอนอยู่ในท้องหลายเดือนไงที่คิดจะเอาออกคิดจะทำแท้งคิดจะไม่เอาไว้แล้วยังไงอ่ะสุดท้ายมันก็มีจิตสัมพันธ์แบบสื่อลึกๆอยู่ในจิตว่าทำไมไม่รักแม่คนนี้เลยแต่จะไปโทษตอนนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันก็ดูเหมือนเป็นเหตุปัจจัยที่มันดูมันผ่านมานานแล้วพอนี่ลูกสาวก็อายุ16 17แล้วก็อาจจะเป็นเหตุปัจจัยอะไรที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้บางทีเด็กบางคนก็มาบอกพระอาจารย์ขาหนูละเกลียดพ่อหนูละเกินอ้าวทำไมลูกจะไปเกลียดพ่อทำไมลูกพ่อหนูน่ะขี้เมาไม่ได้ลูกไม่ได้ต้องแยกให้ออกนะหนูต้องรักด้วยความเป็นพ่อหนูต้องรักในความเป็นพ่ออ้าวแล้วส่วนเรื่องขี้เมาล่ะคะอ้าวเรื่องขี้เมามันก็ส่วนขี้เมาไงลูกก็อย่าไปเมาตามพ่อแต่จะไปเกลียดไม่ได้ไปเมาเข่งรวมว่าคนคนนี้คนคนนี้คือคนที่ฉันต้องเกลียดไม่ได้เพราะเขาคือบิดาเมื่อเขาคือบิดาเขามีส่วนเสียเราก็เกลียดส่วนเสียทิ้งไปเหมือนกับเอาเพชรเอาพลอยเข้ามาผสมกับหินอยู่ในตะแกรงร่อนเราก็ร่อนก็เอาหินทิ้งไปแล้วก็เก็บเพชรเก็บพลอยไว้นะอย่าไปเกลียดคนเมาหรือเกลียดพ่อไม่ได้ในบางทีพ่อในขี้เมาในบางทีปกป้องลูกสาวได้ดีกว่าในพลในพันด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ดูถูกในพลในพันนะโยมแต่พูดเป็นแนวแบบว่าบ้านๆให้พอนึกภาพออกไหนบางทีคนเมาเนี่ยใครจะมาลวนลามลูกสาวเราเนี่ยแม่มันหนังกระติกยิงนะไส้ทะลุเหมือนกันนะไปรังแกลูกสาวคนเมาไปเกี่ยวพาราศีลูกสาวคนเมาเนี่ยบางทีความเมาของพ่อเนี่ยคนเกรงใจกันทั้งตำบลที่จะไปยุ่งกับลูกสาวบ้านนี้นะมันลงปากทางเดินเข้าไปในซอยเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างยังไม่กล้าแซวเลยท่านวินมอเตอร์ไซค์บอกนี่ไม่แซวลูกสาวบ้านนี้ไม่ได้นะมึงนะพ่อมันเมามันยิงตายทั้งวินนะมึงก็จึงบอกว่าบางทีอย่าไปเกลียดด้วยความเมาของพ่อแต่ก็อย่าไปเกลียดความเป็นพ่อรักด้วยความเป็นพ่อแต่ต้องไม่ชื่นชอบความเมาของพ่อแล้วก็จะไม่ทำตามแค่นั้นเองแล้วก็หาวิธีให้เขาเลิกได้ก็นั่นแหละถือว่าลูกกตัญญูเป็นลูกกตัญญูอาจจะไม่มีเงินให้พ่อแม่สักบาทเดียวนะแต่ว่าทำให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมได้นะเลิกสิ่งที่มันเป็นอบายมุขได้นั่นแหละประเสริฐแล้วฉะนั้นก็อย่าไปเกลียดค่ะงั้นหนูก็รักพ่อละแต่หนูเกลียดแม่โอ้หนูเกลียดทั้งตระกูลไหมลูกเกลียดทั้งตระกูลไหมเนี่ยก็ไม่ละค่ะเกลียดแม่คนเดียวหมดแล้วไปเกลียดทำไมล่ะแม่ก็แม่หนูเล่นไพ่พระอาจารย์แม่เล่นไพ่ตลอดจะไปเกลียดทำไมก็แม่เขาเล่นไพ่นี่แกอะไรในปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วก็นะ20กว่าแล้วจบแล้วเรียนจบมหาวิทยาลัยจบเอกอะไรลูกเอกคณิตศาสตร์แล้วทำไมเก่งเลขจังเลยล่ะเนี่ยอ๋อก็หนูช่วยแม่เข้าบ่อนนั่งนับแต้มตั้งแต่เด็กแม่ไม่ค่อยได้ป๊อกอ่ะแต่หนูก็ช่วยนั่งนับแต้มก็นั่นไงอานิสงส์ของการไปนั่งช่วยแม่นั่งนับแต้มตั้งแต่เด็กก็คิดเลขเก่งเนี่ยจบเอกคณิตศาสตร์ในเข้าโรงเรียนไหนเค้าก็อ้าแขนรับทั้งนั้นแหละอ๋อเลยคะอย่าเกลียดความเป็นแม่แต่จงไม่ชอบอบายมุขที่แม่เล่นอยู่ก็คือการพนันอย่าไปทำตามในสิ่งที่การพนันแต่ก็รักผู้หญิงคนนั้นในฐานะความเป็นแม่แล้วก็ดูแลไปนะอย่าให้จิตของเรามันไปชื่นชอบแค่นั้นก็พอแล้วฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุปัจจัยในปัจจุบันก็ได้นะจะไปโทษว่าตอนอยู่ในท้องแล้วก็ไปคิดจะทำแท้งจะเอาเด็กออกแล้วเด็กก็เกลียดตั้งลึกๆอยู่ในใจก็อย่าไปโทษอย่างนั้นอย่างเดียวอาจจะเป็นเหตุปัจจัยปัจจุบันนะพระพุทธเจ้าไม่ได้มองให้มองอะไรไกลนักหรอกก็มองใกล้ๆนี่แหละนะเหตุปัจจุบันโยมบางท่านถามว่ามีคนบอกว่าการสวดพระคาถาชินบัญชรในหอพักนั้นไม่ดีจริงหรือเปล่าครับการสวดคาถาชินบัญชรในหอพักนั้นไม่ดีจริงหรือเปล่าคือถ้าจิตเรากำลังทำอะไรแล้วจิตเราสงบเนี่ยที่ไหนก็ดีทั้งนั้นนะอย่าไปถืออะไรเรื่องประมาณเนี้ยมากนะถ้าหากว่าทำอะไรนะถ้าหากว่าทำอะไรแล้วจิตเราสงบดีทำตรงไหนก็เป็นมงคลทั้งหมด
ถามว่าการสวดชินบัญชรในหอพักนั้นไม่ดีจริงหรือเปล่าจะไม่ดีตรงไหนจะไม่ดีก็ได้คือถ้าสวดดังแหกปากตะโกนให้ชาวบ้านเขาหนวกหูนั่นแหละมันจะไม่ดีตรงนั้นหรือว่าสวดผิดถูกๆให้คนข้างๆห้องเขานั่งหัวเราะนี่มึงสวดมนต์อะไรของแกเนี่ยฮะสวดบ้าๆบอๆปั๊มๆเป๋อๆสวดผิดสวดถูกมันก็จะไม่ดีตรงนั้นแหละหรือว่าสวดนะสวดดังไปสวดผิดสวดถูกนะหรือว่าสวดเพื่อหวังความงมงายสวดแล้วโอ้หวังว่าเดี๋ยวเทพเจ้าเทพยดาจะมาบอกหวยคืนนี้นะแล้วก็จะได้ไปซื้อหวยนะถึงจะไม่ถูกหวย30ล้านก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปขี้โกงเขาเอาก็ได้อะไรเงี้ยนะก็อย่าหาว่าพูดกระทบนะก็ตั้งใจกระทบนั่นแหละตรงนี้บอกว่าถ้าสวดด้วยหวังความงมงายอ้อนวอนบวงสรวงนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาล นั่นนี่นู่นอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ดีไม่ดีตรงที่มันผิดหลักคำสอนพระพุทธเจ้านี่แหละฉะนั้นมนต์บทไหนดีทั้งหมดอย่าไปถืออะไรเลยนะกุศลธรรมาอกุศลธรรมามนต์ที่สวดในงานศพเนี่ยก็เป็นมงคลลองไปแปลดูสิโยมทำเราได้ที่เป็นกุศลทำเราได้ที่เป็นอกุศลทำเราได้ที่เป็นกลางๆเป็นอัพยากฤตเนี่ยพระพุทธเจ้าจำแนกแจกแจงแบบชัดเจนมนต์ที่เป็นกุศลาไว้สวดผีสวดงานศพเนี่ยนะก็ยังนึกอยู่เลยว่าเนี่ยกำลังถามลูกศิษย์ว่าเฮ้ยไหนเดี๋ยวใครจะแต่งงานบ้างนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปสวดกุศลาให้ในงานแต่งงานโอ้โหมันโบกมือตั้งแต่ไกลตั้งแต่3 4กิโลแรกเลยนะพระอาจารย์อย่ามาบ้านผมนะอย่ามาบ้านผมไปแกไปกลัวอะไรเนี่ยเอากกุศลาเขาเอาไว้สวดงานศพแล้วจะมาสวดงานแต่งผมเข้าใจครับเข้าใจว่ามันเป็นมนต์ดีแต่ถ้าผมมาสวดบ้านผมนี่ผมรับรองได้เลยว่าเจ้าสาวนี่ไม่แต่งกับผมแน่ละก็บอกว่ามนต์บทไหนก็ดีทั้งนั้นแหละนะสวดแล้วใจสงบไงสวดแล้วใจสงบแล้วก็ถ้ายิ่งสวดแล้วแปลแล้วเข้าใจความหมายด้วยจะไปเป็นอัปมงคลอะไรดีทุกบทนะขอการันตีเลยนะยืนยันได้เลยว่าดีแน่นอนต่อมาการผิดศีลข้อ3บาปมากไหมนะศีลข้อกามีประพฤติผิดในกามเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนจากคำว่าชู้คนเป็นชู้อาตมาเคยพูดอยู่คลิปหนึ่งนานแล้วนะก็ฟังใครก็ไปอ่านเจอบทความตรงไหนก็ไม่ทราบการเป็นชู้กันบาปไหมก็บาปเยอะบาปมากแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนจากคำว่าชู้ไปเป็นคำว่ากิ๊กแล้วนะคะแล้วจะบาปมากกว่าจะบาปมากเท่ากับการเป็นชู้ไหมคะเพราะเป็นแค่กิ๊กก็บอกโยมแต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นกิ๊กแล้วใช่ไหมจากชู้อ่ะงั้นอาตมาจะเปลี่ยนชื่องูเห่าให้มันชื่อนิ้งนองแล้วเอาไอ้นิ้งนองมาฉกโยมมากัดโยมพิษมันยังเหลือเท่ากับงูเห่าไหมโยมค่ะก็เหลือเท่างูเห่าแล้วค่ะทำไมเหลือเท่างูเห่าเลยโยมมันชื่อนิ้งนองนะก็ไปเปลี่ยนชื่อแต่ตัวมันยังตัวเดิมบอกก็นั่นก็เหมือนกันถ้าการกระทำยังเป็นลักษณะของการไปเป็นชู้แต่ถ้าไปเปลี่ยนชื่อเป็นกิ๊กจะเป็นกุ๊กเป็นกระดุกกระดุยเป็นอะไรที่มันดูน่ารักกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กมันก็ยังคือชู้นั่นแหละโยมก็เหมือนงูเห่าเปลี่ยนชื่อมันชื่อนิ้งนองนะชื่อกิ๊กก๊อกมันก็น่ารักแต่มันก็พิษก็เท่างูเห่านั่นแหละฉะนั้นก็ผิดศีลข้อ3ก็บาปอยู่แล้วมีใครจะถามอะไรไม่โยมถ้าไม่ถามก็จะจบแล้วนะคืนนี้เหนื่อยมากเพลียหมดแรงแต่ละวันนี่กว่าจะจบได้แต่ละวันนี่รู้สึกว่าโอ้ยนะเหนื่อยเหมือนกันอายุยังจะแค่43แล้วนี่หมาก็หอนอีกแล้วถ้าหมาเห่าในวัดตอนกลางคืนนี่ต้องออกไปดูนิดนึงว่าจะมีอะไรยังไงหรือเปล่ ามีใครจะถามอะไรบ้างไหมโยมก่อนนอนสวดมนต์บทไหนดีคะโยมต้องเข้าใจนะดีทุกบทถ้าสวดแล้วใจเราสงบถ้าสวดแล้วเราเข้าใจความหมายดีทุกบทอย่าไปว่ามนต์พระพุทธเจ้าบทไหนไม่ดีอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดขายบัวบาปไหมครับการค้าขายสัตว์การค้าขายสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นบาปอยู่แล้วนะโยมนะเพราะว่านะเราไปทำให้ชีวิตของเขา
คือขายท่านนำขายเพื่อนำไปเลี้ยงแบบอิสระมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าขายเพื่อที่จะนำไปฆ่าเป็นเนื้อเป็นอาหารอย่างนั้นนะก็บาปคนละอย่างกันนกพิราบที่บ้านเยอะมากสร้างความรำคาญทางกลิ่นและสุขภาพมากแบบนี้จะทำอย่างไรดีโอ้ตอนนี้พระก็กำลังเจอปัญหานี้เหมือนกันนะโยมนะปัญหาเดียวกันเลยนะงั้นเดี๋ยวก็จะปรึกษาโยมเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีนะปัญหาเดียวกันฮะปัญหาเดียวกันเราก็อยู่ร่วมกับเขาไปก็จุดประทัดไล่ก็ได้เนี่ยนะจุดประทัดไล่ตีปี๊บอะไรก็ตามที่ทำบ่อยๆมันก็คงจะไปมั้งนะหรือว่ายังไงดีที่จะไม่เบียดเบียนเขาด้วยการไปทำลายไปฆ่าเขาจะทำยังไงดีก็ลองหาวิธีนะที่วัดก็พยายามหาวิธีอยู่เหมือนกันครบร้อยวันแล้วคนเสียชีวิตก็ไปสงบใช่ไหมคะโยมคนตายพอตายปั๊บเขาก็ไปเกิดปุ๊บทันทีแล้วนะพอตายจากภพนี้ก็ไปแล้วไปเป็น4อย่างชราพุชะอันทชะสังเสทัชะโอปปาติกะไปเกิดเป็นชราพุชะก็คือเกิดปุ๊บก็ต้องเป็นเด็กก่อนแล้วก็ต้องค่อยๆเติบโตไปแล้วก็แก่ตัวไปนะเช่นว่าเป็นหมูเป็นม้าเป็นแมวอย่างนั้นต้องเป็นลูกก่อนแล้วก็ไปเป็นตัวโตไปอันนี้คือชราพุชะอันทชะก็คือพวกเกิดในไข่ไปเกิดเป็นจระเข้เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเป็นงูเขียวเป็นไก่เป็นเป็ดเนี่ยอันทชะสังเสทชะก็เกิดในเท่าใครเกิดในของแฉะเหม็นเกิดในของแฉะเยิ้มเยิ้มในที่อับๆมีหนอนมีแรงต่างเป็นต้นนะแล้วก็เกิดเป็นโอปปาติกะเกิดปั๊บโตปุ๊บเช่นเกิดไปเป็นเปรตเกิดไปเป็นสัตว์นรกเกิดไปเป็นเทวดาเป็นพระพรหมเกิดปั๊บก็โตทันทีไม่ต้องวิวัฒนาการจากเด็กไปสู่จนโตนะฉะนั้นคนตายปุ๊บไปทันทีแล้วโยมไปไหนไม่รู้ไปตามกรรมของเขาไปที่ชอบที่ชอบตอนเป็นเขาชอบอะไรเขาก็ไปตามที่เขาชอบนั่นแหละฉะนั้นไม่ต้องครบร้อยวันหรอกโยมนะไม่ต้องครบร้อยวันเขาไปตั้งแต่ลมหายใจสุดท้ายที่ดับจิตปุ๊บก็ไปตามกรรมและเพราะแรงกรรมมันดึงไปเรียบร้อยนะเขาก็ไปสู่ภพภูมิใหม่ของเขาถ้าเรายืมตังค์เข้ามาแล้วยังไม่ได้ใช้เขาเสียก่อนเราต้องทำยังไงดีโยมก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนำไปให้ญาติพี่น้องเขาไว้นะให้ญาติพี่น้องหรือแปลงจริงก็ต้องไปญาติพี่น้องก่อนนะดีที่สุดหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือนำไปทำสาธารณประโยชน์อะไรก็ได้ด้วยเจตนาดีของเรานะช่วยสงเคราะห์คนยากจนสงเคราะห์นะโรงพยาบาลเด็กพิกลพิการคนง่อยเปรี้ยเสียขาหรืออะไรก็ทำไปแต่ที่แน่ๆต้องนำกลับไปให้ญาติพี่น้องของเขาโดยสายเลือดนะจะเป็นลูกเป็นภรรยาสามีที่จดทะเบียนกันก็นำไปแบบนั้นฟังกับลูกวัย6ขวบฟังแล้วชอบค่ะสนุกดีดีมากนะหนูยังไม่หลับเลยลูก6ขวบเนี่ยนะฟังไปฟังไปบางคนบอกฟังพอฟังพระอาจารย์แล้วหลับดีจังเลยค่ะก็ดีนะโยมนะพระเป็นยานอนหลับอย่างดีให้บูชาพระเครื่องวัตถุมงคลบาปไหมครับตรงนี้ก็ต้องบอกนะโยมนะว่าบาปเกิดจากเจตนาที่ไม่ดีนะถ้าหากว่าพระเครื่องนั้นเรานำมาเพื่อเป็นการค้าเป็นรูปแบบของการค้าเพื่อหวังผลเพื่อเก็งกำไรสภาวะจิตเนี่ยก็ต้องดูตามลักษณะของจิตอันนี้อาตมาก็คงจะต้องขออนุญาตถามกลับไปว่าตอนที่เรากำลังทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเก็งกำไรในเรื่องของพระเครื่องเนี่ยจิตของเรามีความรู้สึกอยากได้กำไรมากไหมนะถ้าลำพังขายของทั่วๆไปอยากได้กำไรมากๆก็เป็นจิตลักษณะคล้ายๆกันกับการนำพระเครื่องเพื่อที่จะนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองแต่เพียงแต่ว่าสิ่งของเหล่านั้นคือผักสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งของทั่วๆไปแต่นี่มีลักษณะของพระพุทธรูปนะมีพุทธลักษณะอยู่ในนั้นก็คงจะเป็นลักษณะของจิตที่มีความต่างกันนะตรงนี้คงไม่ชี้แจงอะไรชัดเจนมากดูจิตตัวเองก็แล้วกันนะโยมนะขอบใจมากที่ถามขึ้นมาเร็วเหลือเกินก็ตอบไม่ทันการแบ่งบุญกับการอุทิศบุญเหมือนกันไหมก็ลักษณะคล้ายๆกันโยมเพราะเป็นลักษณะของจิตของเราที่กำลังผลักออกไปนะเราปรารถนาว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทำมันเป็น
ลักษณะของการให้นะมากกว่าที่จะการเป็นลักษณะการดึงเข้าตัวต้องขออภัยนะโยมที่บางท่านที่อาตมาตอบไม่ทันจริงๆเพราะขึ้นมาค่อนข้างเร็วมากเลยแม่รักลูกทุกคนแต่ทำไมการกระทำที่แม่มีต่อลูกไม่เหมือนกันจนบางครั้งเป็นยังไงเนี่ยขึ้นไปเร็วแล้วกันก็อย่าไปคิดว่าลำเอียงอะไรเลยโยมนะอย่าไปคิดว่าลำเอียงอะไรนะเราก็ทำหน้าที่ของเราโยมตรงนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างเร็วง่วงทุกครั้งที่สวดมนต์กับนั่งสมาธิจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะก็พยายามหาเพื่อนช่วยสวดนะถ้ามีหมู่มีคณะสวดหลายๆคนเนี่ยนะชวนกันในบ้านก็ได้ 3-4 คนนะชวนลูกๆชวนครอบครัวมาสวดกันนะก็ดีนะหรือว่าสวดด้วยจังหวะที่ดูแปลกออกไปก็ได้นะหรือว่าสวดด้วยบทที่ดูเหมือนจะยากเพื่อที่ต้องการจะสะกดให้ออกเสียงให้ชัดเจนอะไรต่างๆก็จะช่วยได้อีกแรงหนึ่งเยอะนะหรือว่านั่งสมาธิแล้วง่วงแล้วก็เดินจงกรมก็ได้คือหาอริยบทที่มันค่อนข้างหนักๆถ้านิ่งๆไปบางทีเดี๋ยวก็หลับโยมถามทำอย่างไรถึงจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครับยังไงศีล5นี่ต้องประคองไว้เลยนะโยมนะศีล5นี่สำคัญที่สุดละยังไงขอให้มีศีล5ไว้ก่อนถ้ารักษาศีล5ไว้ได้โอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็มีสูงเพื่อที่จะได้มาประพฤติธรรมเจริญปัญญากันต่อเพื่อความหลุดพ้นจริงๆนะเบื้องต้นคือเป็นพระโสดาบันก็ศีลรักษาศีลไว้ก่อนนะถูกเพื่อนสนิทหักหลังอันนี้ถือว่าเป็นกรรมของผมใช่ไหมครับคือถ้าคิดแบบนี้แล้วมันจบในโยมสบายใจกว่านะแต่ถ้าเราไปคิดว่าแกมาทำฉันทำไมฉันยังไม่เคยทำแกไว้เลยถ้าคิดแบบนี้มันก็เป็นโอกาสที่เราจะไปสร้างกรรมกองใหม่ได้แต่ถ้าเราคิดนะคือมันจะจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ถ้าเราคิดยังไงแล้วมันไม่เป็นการต่อกรรมได้ในโยมถือว่าฉลาดที่สุดแล้วนะได้ฟังเสียงท่านสอนรู้สึกดีมีความสุขก่อนอนุโมทนาด้วยนะเพลินจะหลับแล้วจะฆ่าพระอาจารย์งั้นก็คงจะต้องจบแล้วล่ะนะก็โยมบอกจะหลับแล้วก็ท้ายนี้นะคงไม่ตอบปัญหาแล้วนะโยมนะเดี๋ยวว่างๆจริงๆก็การถ่ายทอดสดก็คงเป็นเสียงอย่างเดียวอย่างนี้ก็พอนะโยมเนาะนะโยมลองช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยคือถ้าตั้งกล้องแล้วก็ให้เห็นหน้าอาตมาด้วยตอนพูดเนี่ยมันทำยากจังเลยเพราะอาตมาทำงานอยู่รูปเดียวไม่มีมือซ้ายมือซ้ายมือขวานะไม่มีบริวารที่จะมาช่วยงานด้านนี้เพราะว่าไม่ถนัดที่จะทำงานกับใครเพราะรู้สึกว่าเป็นการรบกวนคนอีกคน2คน3คนก็ใช้รูปเดียวจริงๆฮะที่เห็นถ่ายออกไปทุกวันถ้าบางวันฟลุกหน่อยเจอคนที่เดินผ่านมาก็นายโยมท่านนายโยมช่วยถือหน่อยนะพระช่วยถือโทรศัพท์ให้นิดนึงขอบันทึกภาพหน่อยก็นั่นแหละคือผู้ช่วยนะลูกฟลุกประมาณว่าใครผ่านมาก็ได้จังหวะโอกาสดีไม่ตอบคำถามแล้วนายโยมนะขอบใจมากเลยนายโยมอาตมาถามคำถามนี้ไปนะว่าถ้าถ่ายทอดสดแล้วไม่ต้องมีไม่ได้เห็นหน้าพูดสดๆก็ไม่เป็นไรเนาะโยมเนาะก็อาตมาก็มีกำลังความสามารถที่จะทำเท่านี้แหละวันนี้คงจะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมในช่วงสุดท้ายขอบุญดีบุญกุศลบุญมากมายจงล้อมตัวล้อมกายล้อมใจเราทุกท่านมองไปข้างหน้าก็นึกถึงบุญบ้านโน้นที่เราเคยไปช่วยและอีกด้วยมองข้างหลังก็มีบุญที่บ้านนั้นมองทางซ้ายมองทางขวาบุญก็มีที่เคยไปช่วยกันแงนมองนั้นข้างบนก็มีบุญที่เราเคยร่วมกันสร้างหลังคามองข้างล่างเห็นพื้นดินเราก็เคยร่วมซื้อผืนแผ่นดินนี้ซื้อธรณีและถวายซึ่งองศาถวายแด่องค์พระถวายเป็นพุทธบูชาฝากไว้ในพุทธศาสนาเป็นวัดวาและอาราม
บุญล้อมตัวบุญล้อมใจบุญล้อมกายที่เราสร้างจะเป็นสิ่งที่ทางทางพระนิพพานให้ถึงได้มันทำเถอะค่อยๆทำค่อยๆไปทำน้อยๆทำอย่างไรเพื่อที่จะได้เป็นบุญกุศลค้ำตัวเราก็ขอเจริญพรท่านทั้งหลายค่ำคืนนี้จงหลับอย่างผู้มีธรรมหลับอย่างผู้มีสติไว้นะแล้วจะได้ที่จะตื่นขึ้นมาทำความดีกันต่อในพรุ่งนี้ก็ขอเจริญพรธรรมะค่ำคืนนี้อนุโมทนาบุญ

0: วันนี้เป็นวันเข้าพรรษามันจบครบรอบมาอีกวาระหนึ่งซึ่งภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษานี่ก็พรุ่งนี้จะได้อธิษฐานเข้าพรรษาพรุ่งนี้แหละและพร้อมกันนั้นก็เป็นวันสารหะคือวันพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมจักรปวัตตนสูตรให้ภิกษุทั้ง5องค์คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5องค์ ฟังเป็นธรรมเทศนาครั้งแรกเหตุนั้นพวกเราจึงพากันทำอาสาหะบูชาและลึกถึงวันนั้นแหละ พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เดือน6เพ็ญคือเดือน6เพ็ญท่านตรัสรู้พอมาเข้าพรรษานี้เดือน8เพ็ญก็พอดีได้2เดือนพอดีมาถึงวันนั้นพระองค์จึงเทศนาให้ปัญจวัคคีย์ฟังแท้ที่จริงปัญจวัคคีย์นั้นก็เคยเป็นลูกศิษย์ของพระองค์แต่ก่อนเมื่อพระองค์ทำทุกกะกิริยาอยู่ปฏิบัติทุกประถาพระพุทธเจ้าของพระสิทธาราชกุมารเมื่อยังก็เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ทำทุกกะกิริยาไม่ใช่หนทางเสร็จแล้วจึงได้ตีตัวออกไปทำความเพียรผู้เดียวพวกปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเห็นพระองค์ลดละความเพียรคือทำไม่ถูกหนทางเช่นพระองค์อดข้าวไม่ทานไม่อดข้าวจนกระทั่งสู้ผอมพระองค์เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นหนทางตรัสรู้พระองค์กลับคืนมาฉันพวกปัญจวัคคีย์เห็นว่าพระองค์มากๆจึงหลบหลีกหนีไปพระองค์จะได้ประกอบความเพียรในผู้เดียว ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วจึงมาคิดถึงเรื่องผู้จะได้สำเร็จผู้จะฟังธรรมเทศนานี้ใครเนาะจะได้รู้มรรคผลนิพพานกับเราเนาะใครเนาะจะเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างเรานี้ได้เนาะธรรมะนี้เป็นของลึกละเอียดเหลือเกินพิจารณาไปพิจารณาไปถึงอาราระดาบทอุทกาลบทก็ตายเสียแล้วยังเหลือแต่ปัญจวัคคีย์นี่แหละพอจะมีหูตาสว่างพอสมควรพระองค์จึงได้เสด็จไปไปสีสนะเมื่อได้กระทายวันก็เห็นพระองค์กลับคืนมาอีกปัญจวัคคีย์ด้วยสีทั้งห้าโน่นมาแล้วนะคนมักโลภมากๆมาแล้วนะมาก็อย่าคือพวกเราอย่าไปรับต้อนเลยเพียงแต่ปูอาสนะอะไรแล้วก็แล้วกันพอพระองค์ไปถึงที่ไหนได้พากันกุลีกุจอยรับต้อนรับรองหมดทุกคนเ มื่อพระองค์พาไปถึงที่ประทับแล้วจึงเทศนาให้ฟังทีแรกก็ดื้อด้านไม่ยอมฟังในผลที่สุดพระองค์ก็บอกเราตรัสรู้แล้วเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอันคำนี้เคยได้ยินไหมเธอทั้งสามทั้งห้าเคยได้ยินไหมเราเคยพูดไหมแต่ก่อนจึงค่อยสะดุ้งใจจึงค่อยน้อมใจฟังพระองค์เจ้าจึงเทศนาคือเรื่องธรรมจักรปวัตตนสูตรมีเรื่องเป็นมาอย่างนี้วันนี้แหละคล้ายกับวันนี้แหละที่วันพระองค์จะเทศนา เห็นนั้นเราต้องระลึกถึงพระธรรมเทศนาการแรกที่พระองค์จะตรัสรู้การระลึกถึงนี้ถึงหากเราไม่ได้เห็นอย่างเขาไปอินเดียเขาไปเห็นที่พระองค์จะตรัสรู้การผู้หากระลึกคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้ว ทำให้เราลึกคิดถึงนั่นน่ะก็ปรากฏเหมือนพระพุทธเจ้ายังเทศนาปรากฏอยู่ในที่นั้นเสียงแว่แววปรากฏอยู่ในหูมันเกิดปลื้มปีติเกิดอิ่มอกอิ่มใจ อาโมทย์ขึ้นมาได้ภาษาพระศรัทธาเลื่อมใสเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เราไม่ได้ไปผู้ที่ไม่ได้ไปก็เลยลึกถึงวันนั้นแหละลึกถึงอย่างนั้นน่ะอย่างวันนี้ก็คล้ายกับวันพระพุทธเจ้าตัดเทศนาธรรมเทศนาธรรมจักรโพธิสัตว์ครั้งแรกแล้วเราเกิดความพอใจปลื้มปีติขึ้นนั่นก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองมากคราวนี้จะเทศนาธรรมจักรให้ฟังเอาย่นย่อธรรมเทศนาที่พระองค์จะเทศนานั้นใจความก็ไม่มีอะไรหรอกอริยสัจสี่นี่แหละคือทุกข์สมุทัยทุกข์หนึ่งสมุทัยมีโลดหนึ่งมรรคหนึ่งมีสี่อย่างนี้พระองค์จะเทศนาทั้งหมดแต่ว่าพระองค์เทศนานั้นเทศนาตัดเสร็จเทศนาโดยปริโดยอาการสามเรียกว่าปริวัติในอาการสี่เรียกปริวัติสามคืออาการสี่นั้นได้แก่ทุกข์หนึ่งสมุทัยหนึ่งนิโรธหนึ่งมรรคหนึ่งอันนี้สี่แต่ละอันอันนั้นแต่ละอย่างละอย่างนั้นมีปริวัติสามคือหมายความถึงว่าทุกข์เป็นหนึ่งแล้วเป็นของควรกำหนดนี่เป็นสองเราได้กำหนดแล้วนี่เป็นสามเหนือการสามอย่างนี้คำ ว่าทุกข์เป็นของกำหนดเป็นอย่างไรทุกคนมีอยู่ในตัวตนทุกคนแล้วจึงว่าควรกำหนดถ้าไม่กำหนดก็อย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละทุกข์สักเท่าไรเท่าไรก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นทุกข์ในตัวเห็นทุกข์ในคนอื่นถึงหาทุกข์ในตัวแล้วจนเจ็บหนักพักใหญ่จนกระทั่งนอนเสือกอยู่ก็เสือกก็หมอนทุกข์เนี่ยแล้วก็จะเห็นทุกข์แล้วพอหายจากนั้นไปได้ก็เลยละเลยนะจ๊ะไม่เห็นเป็นทุกข์แต่พระองค์เจ้าพิจารณาจึงว่าควรท่านว่างั้นคำว่าควรนี่ไม่ใช่บังคับมันเป็นการลำพึงเป็นคำลำพึงคำว่าควรนะ คนกำหนดโดยแท้เพื่อให้จะบังคับให้กำหนดมันก็ไม่ได้จะใช้บังคับก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่าควรคือเห็นด้วยตนเองจึงว่าเรียกว่าควรนำควรกำหนดทุกข์เป็นของควรกำหนดทุกข์คืออะไรตั้งแต่เกิดมาทุกคนเกิดอยู่ในท้องของครรภ์มารดาก็ทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จักว่าทุกข์ก็ลองคิดดูเลยคนนอนอยู่ในท้องของเด็กนอนอยู่ในท้องมันดานมันนอนอยู่ท่าเดียวกี่เดือนมาแล้ว7-8เดือนแล้วก็ออกยังคลอดออกมามันไม่ทุกข์จะไม่ทุกข์ยังไงถ้าหากพวกเราลองดูไปนอนเดือนนี้ลองดูมันจะนอนได้นั้นยังนอนเป็นทุกข์คลอดออกมาก็ทุกข์ไงเติบโตมาก็เป็นทุกข์ตอนทุกข์วันนี้ก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์จึงว่าเป็นของควรกำหนดโดยแท้ แต่เราไม่คิดไม่คำนึงถึงจึงค่อยประมาทมัวเมา ทุกข์เรื่องของกำหนดอย่างนี้แต่ว่าเราละเลิงเสียจริงประมาทพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำมาแล้วเรียกว่าทุกพระองค์ได้ควรกำหนดนั่นเป็นอันหนึ่งพระองค์ได้กำหนดแล้วค่ะนี่กำหนดแล้วเรียบร้อยแล้วคือว่ากำหนดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นทุกอย่างนั้นชัดเจนเปลี่ยนแจ้งทุกเมื่อเห็นแจ้งเห็นจริงด้วยตนเองถึงแม้จะมีทุกข์เกิดขึ้นมาพระองค์ก็อยู่ด้วยความพิจารณาอยู่ด้วยปัญญาพิจารณาของพวกใครๆก็ทุกคนมันมีใครจะเลือหรอ ทุกข์อันนี้ของโลกมันเป็นอย่างนั้นพระองค์ยังมาเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทุกข์นั้นดับไปแล้วทุกข์อื่นเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ทุกข์นั้นก็ดับไปมันดับไปด้วยการหนึ่งเลยคือนั่งมันทุกข์แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนอิริยาบถค่อยเบาบางไปนิดหน่อยมันทุกข์นั่งมันหายดับไปพอยืนทุกข์มันกลับขึ้นมาอีกแต่ไม่ใช่ทุกข์นั่งทุกข์เดินโดยทุกข์ยืนพอยืนแล้วมันเหนื่อยก็เดินไปอีกก้าวไปอีกทุกยืนนั้นหายไปแล้วก็ทุกเดินนั้นกลับมาอีกอย่างนี้เวียนไปเวียนมาทั้งอิริยาบถทั้งสี่นะอยู่ตลอดเวลา นี่พระองค์เจ้าได้พระองค์ได้กำหนดแล้วทุกเรื่องของกำหนดเราได้กำหนดแล้วนี่จึงเรียกว่าอาการสักสมุทัยละกานี่สมุทัยนั่นคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรก็ตามเถอะมันมีเหตุมันจะค่อยเกิดทุกข์ไม่ใช่ค่อยมีเหตุยังค่อยมีเหตุมีผลงานทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งนั้นในโลกนี้มีเหตุมีผลเหมือนกันทั้งนั้นพระองค์จะตามสืบสวนหาเหตุของทุกข์คือตัวสมุทัยอย่างเราต้องการอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอย่างค่อยค้นขวายหาค้นขวายหานั้นก็ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ได้บ้างไม่ได้บ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนวุ่นวายอันนั้นเรียกว่ามันประสบเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากพระองค์เรียกว่าอย่าอย่างตัณหาผู้ใดเรียกว่าตัณหาสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่นอกเหนือจากสามประการนี้คนเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาอยู่ด้วยกามเกิดด้วยกามจิตกามนอนอยู่ในกามนั่งอยู่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่หนีจากนี้ทั้งนั้นผู้ใดเกิดมาต้องวุ่นอยู่กับของพวกนี้แหละเดือดร้อนอยู่กับของพวกนี้แหละเรียกว่าตัณหาคือมันคล้องมันติดไม่ไปไม่หลุดไปไม่พ้นเรียกว่าตัณหาสามกามตัณหาภาวะตัณหาความอยากเป็นอยากดีอยากมีอยากอะไรต่างๆความอยากเรียกว่าภาวะตัณหานี่ภาวะตัณหาความไม่อยากเป็นก็เดือดร้อนเป็นทุกข์อีกเหมือนกันไม่ใช่อยากเป็นยังค่อยเดือดร้อนบางคนไม่อยากเป็นไม่อยากมีนั่นก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันไม่คนจับนี้ท่านนี่ว่าสมุทัยเป็นของขวดละในสมุทัยทุกเป็นของขวดละเราได้ละแล้วสมุทัย ็นของควรละควรทิ้งเราได้ทิ้งแล้วสมมติไทยเรื่องของละได้ทุกละไม่ได้ถึงพระองค์จะพิจารณาเห็นทุกละไม่ได้เหมือนกับเราทั้งหลายนี่แหละมันทั้งมีอย่างนั้นติดตัวอย่างนั้นถ้าหากว่ามีรูปกายในตับไหนมันก็ต้องมีติดอยู่ตับนะพระองค์เจ้าไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุที่เห็นเป็นทุกข์ที่ว่าพระองค์ได้กำหนดแล้วท่านบอกว่าได้กำหนดแล้วสมุทัยเรื่องของคนละเราได้ละแล้วสมุทัยเรื่องของคนละหนึ่งเราได้ละแล้วสมุทัยหนึ่งเรื่องของคนละเราได้ละแล้วเป็นสามเหมือนกันอย่างความอยากลองดูลองคิดดูก็แล้วกันเราอยากได้โน่นอยากนี้สลับได้เราไม่เอาละทิ้งเลยปล่อยวางเลยสละได้จริงๆ นั่นแหละสมุทัยของคนละโดยละแล้วนิโรธเรื่องของคนให้แจ้งทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วคำว่านิโรธนั้นคือความดับเมื่อเราเห็นตัวสมุทัยเราละสมุทัยมันก็เป็นนั้นว่ามีโลดแล้วควรทำให้แจ้งแล้วทำให้แจ้งแล้วเป็นความควรทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วเมื่อละสมุทัยก็เป็นนิโรธตรงนี้มรรคเป็นของควรเจริญเราได้เจริญแล้วมรรคนั่นคือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องเป็นตัวแรกสัมมาทิฏฐิตัวเดียวเท่านั้นน่ะเป็นมรรคแตกเลยถ้าความเห็นชอบแล้วนั้นความเห็นชอบแล้วก็เป็นว่าถูกทั้ง8อย่างท่านเรียกว่ามรรคทั้ง8มันรวมอันเดียวกันรวมลงเป็นหนึ่งถ้าจิตรวมลงไปเป็นหนึ่งแล้วมรรคแปดตัวเดียวนั่นแหละที่จะทำจิตได้เป็นหนึ่งเพราะสมาธิถี่คือความเห็นชอบสมาธิถี่สมาสังกปรสมาวาจาสมากรรมโตรวมมันหมดสมาด้วยกันนั้นอะไรแรงวัดรวมมาทีเดียวท่านเรียกว่าปริวัติสามการไอ้ท่านเรียกว่าอาการชิด2ปริวัติสามการชิด2คือมี4แล้วก็แต่ละอันนั้นมีปริวัติ3เป็นรวมเป็นชิด2ปริวัติสามการชิด2นี้รวมเป็นทำในขณะเดียวทำในจิตในขณะเดียวท่านว่านะไม่ต้องไปทำมันทุกข์แล้วสมุทัยย่อยมากไม่ต้องไปทำอย่างนั้นรวมเห็นในขณะเดียวเลยยากอยู่คนที่เราไม่ได้พิจารณาพูดอย่างนี้ยากที่จะเข้าใจ พูดง่ายๆว่าอย่างว่าเราเห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วความเห็นทุกข์นั่นน่ะเป็นสมาธิถี่แล้วน่ะเห็นทุกข์นั่นน่ะเรียกว่าละสมุทัยแล้วมันเป็นนิโรธละสมุทัยน่ะเป็นนิโรธคำที่เห็นชอบตัวเดียวนั่นน่ะเลยเป็นอันเดียวกันหมดจึงมาทำจิตในขณะเดียวกันนี่แหละที่ท่านเทศนาถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4ในปัญจวัคคีย์นั้นมีเนื้อความสรุปรวมลงเพียงแค่นี้ พราะฉะนั้นวันนี้เรามาได้ฟังธรรมจักรพระวจนสูตรโดยย่อๆให้น้อมเข้ามาในตัวของเรามาพิจารณาในตัวของเรานี้อย่าได้ส่งออกไปหาคนอื่นสิ่งอื่นภายนอกจากตัวของเราทุกข์ก็อยู่ในตัวของเรานี้สมุทัยก็อยู่ในตัวของเรานี้นิโรธอยู่ในตัวของเรานี้มรรคอยู่ในตัวของเรานี้อยู่ในนี้เราหมดเรื่องพระพุทธศาสนาสอนให้เข้ามาในที่นี้ไม่ได้สอนออกไปนอกสอนกว้างขวางออกไปนอกนั้นไม่ใช่ศาสนามันเป็นโลกทั้งสอนธรรมสอนพุทธศาสนาต้องสอนเข้ามาในที่นี้ทั้งหมดทั้งเมื่อเราเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเราเป็นผู้ถึงซึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะท่านจังองค์ทรงแสดงว่ารู้แล้วอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วเห็นแล้วเห็นธรรมแล้วเห็นคืออะไรธรรมจักขุงคือว่าตาคือดวงตาดวงตาเห็นธรรมคือหมายความว่าเห็นภายนอกภายในภายนอกนั้นเห็นด้วยตาอย่างที่เล่าไว้ฟังนี่แหละตัวของเราเป็นก้อนทุกข์เรียกว่าเห็นด้วยตาถ้าเห็นด้วยตาแล้วก็ทั้งภายในใจก็เห็นชัดด้วยใจนั่นเรียกว่าเห็นภายนอกภายในทัญญากลทัญญาธรรมจักขุมุตปาลิเกิดขึ้นแล้วความรู้อันนั้นเห็นชัดขึ้นมาในตนเองแล้วแล้วก็ปัญญาทปาลิปาลิปัญญารู้รอบรู้ทั่วหมดทุกสิ่งทุกอย่างวิชาทปาลิรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกประการอันเดียวกันนั่นแหละธรรมจักขุมก็เดียวกันนั่นแหละปัญญาก็เดียวกันวิชาก็เดียวกันนาโลโกไม่มีเครื่องปกปิดในโลกอันนี้จะปกปิดอะไรอีกตัวของเราก็เป็นอย่างนั้นตัวคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นใครๆทั้งวงมดเป็นอย่างนั้นมันจะปกปิดที่ไหนมันก็เห็นหมดเลยสิแต่ว่าโอนาโลโกทับป่าที่แปลว่าไม่มีโลกเพื่อมันเป็นธรรมทั้งหมดเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยกันทั้งหมดเราพากันฟังเทศน์ฟังธรรมมีอะไรบ้างก็เห็นกับท่านพอลางๆบ้างไหมชัดเจนในใจของเราบ้างไหมให้ส่องเข้าภายในกันเมื่อว่าเห็นในใจของตนรู้แจ้งเห็นในใจของตนอย่างอธิบายมานี้ได้จงพากันรักษาความสงบอบรมสมาธิให้แน่นหนาได้จนใช้ปัญญานั่นแหละไม่ใช่ใช้ปัญญาดูหรอกปัญญาที่เกิดนั่นแหละเกิดจากนั้นน่ะอย่าไปเห็นอื่นเลยเห็นเทวดาเทวดาอินทร์พรหมสวรรค์นิพพานนี่ไปเห็นมันเลยของเราเห็นไม่ใช่ของตัวของเราเราเห็นในของตัวของเรานี่อย่างที่อธิบายให้ฟังนี่ถ้าเขียนในรักษานั้นไว้เนี่ยที่แสดงมากดสมควรในกาลเวลาด้วยกาลหายากที่จะได้มาอย่างนี้มาฟังเพียงมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่หายากในไหนก็ได้ทำความดีแล้วก็จงทำดีต่อไปอุตสาหะวิริยะภาคเพียรให้มันถึงที่สุดตามความสามารถของเราจงนั่งภาวนาทำอีกต่อไปไปจะภาวนาได้ก็เอาเถอะไม่ว่าหรอกปฏิกรรมเบื้องต้นจะเอาสัมมาอรหังหรือว่าจะอานาปานสติจะยกหนอของเราก็ตามใจก็ตามชอบใจคือว่าหัดเบื้องต้นมันจะมีชำนาญทางไหนก็เอาทางนั้นแหละเมื่อจิตมันรวมเป็นสมาธิแล้วนั้น มันวางเองหรอกคำบริกรรมคำบริกรรมเป็นด้วยเครื่องล่อเครื่องอ่อยเครื่องล่อเครื่องให้จิตเข้ามาอยู่ในบริกรรมมาเท่านั้นแหละถ้าหากไปยึดตัวคำบริกรรมนั้นถ่ายเดียวไม่รู้เรื่องของจิตจิตก็อยู่นั่นก็เลยไปเข้าย้อนเป็นจิตเท่านั้นไปนึกแต่บริกรรมมานั้นอยู่เมื่อแล้วสักทีจิตมันก็เลยไม่รวมเป็นสมาธิบางคนเข้าใจว่าเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแน่วแน่เต็มที่แล้วมันวางบริกรรมนะเลยหาว่าเสื่อมจากสมาธิถอนแล้วมันไม่ใช่เพราะเป็นจริงว่าจิตมันรวมแล้วมันวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่คำบริกรรมก็วางถอดทุกอย่างไปนั่นให้เข้าถึงมันเข้าถึงจิตแล้วให้กำหนดเอาจิตนั้นจึงจะถูก มันมีสามอย่างอย่างนี้นั่นมันมีสามอย่างอย่างนี้นั่นเมื่อรวมมาอยู่ในคำบริกรรมมันไปยึดกับคำบริกรรมมันบางคนเจ็บหัวปวดสมองนั่นเองก็เลยมันเจ็บไม่มันไปยึดอันนั้นไปยึดอันเดียวบางทีไปยึดเอาคำบริกรรมเอาไว้ที่หัวใจแล้วเนี่ยกำหนดเอาที่หัวใจได้ที่ปลายจมูกอยู่ที่นั่นเนี่ยไปกำหนดเอาที่ที่นั่นอย่างเดียวเมื่อจิตมันรวมไม่ได้ยึดเจ็บหัวใจก็มีไม่เจ็บปลายจมูกก็มีนั่นไปยึดเอานั่นอย่างนี้เงี้ยมันรวมไปแล้วมันวางข้อธุระปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างมันสบายให้เอาความว่างนั้นเป็นเครื่องอยู่ให้พิจารณาความว่างนั้นเป็นเครื่องอยู่ให้อยู่ตลอดเวลาอย่าไปอยากรู้อยากเห็นยังอยากเห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่างๆในคิดถอนนี่แหละให้เอาความว่างนั้นอยู่ไปก่อนอยู่นานมันจะอยู่วันต้องวันนะอยู่ต้องเป็นปีก็ต้องเก้าปีสิบปีก็ไม่อยู่นั่นซะก่อน เมื่อพิจารณาความว่างเข้าถึงจิตเดิมของเก่าจิตเดิมความว่างนั้นไม่มีอะไรหรอกอาตมาเคยพูดถึงเรื่องจิตกับใจมันคนละอย่างกันจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งแต่ท่านก็พูดว่าเหมือนกันนั่นแหละจิตอันใดใจอันนั้นใจในจิตอันนั้นแต่ทำไมยังเลือกจิตเลือกใจทำไมยังเลือกอันเดียวกันมันคงมีแตกต่างกันอยู่อาตมาจะอธิบายให้ฟังเรื่องความแตกต่างของจิตของใจเป็นผู้วางเฉยอยู่เรียกว่าจิตตังปัสสลังอาคารโดเกนิกิเลสุหิจิตเป็นของเลื่อมใสพัดสอนอยู่ตลอดเวลาบางคนว่าจิตเป็นของพัดสอนเลื่อมใสตลอดเวลาทำไมยังต้องชำระมันยังมาทำคลองใสเต็มที่มันคลองใสได้เพียงจิตเท่านั้นมันไม่ใช่ปัญญาปัญญามันอีกต่างหากทำใจให้ฟังใส่มันต้องใช้ปัญญาแล้วสิเหมือนกับเพชรนิลจินดาที่เขาเอามาได้เป็นของใสจริงๆนั่นแหละแต่มันมีเศร้าหมองต่อเมื่อมาเจอในได้ละเอียดลงไปมันยังพอฟองใสเต็มที่อันนั้นเลยชั้นใดใจก็อย่างนั้นเหมือนกันใจเมื่อฟองใสสะอาดตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาอาคันทุกกาชิเลตคือจิตนั่นเองมันไปก่อเกี่ยวผัวพันเอาสิ่งอารมณ์มันปวงมดเข้ามามั่วหมองให้มามั่วหมองของจิตมามั่วหมองของใจเห็นไหมว่าใจคือของกลางอย่างที่เราเรียกว่ากลาง ใจมือก็กลางใจเท้าก็กลางใจอะไรใจไม้ใจไรเนี่ยตรงกลางนั่นแหละไม่ได้ใจคนน่ะไม่ใจตรงไหนอ่ะชี้เข้ามาท่ามกลบท่ามกลางอกในสันเรียกว่าใจคือแสดงถึงเรื่องของกลางนั่นเองที่เรียกว่าใจเอาใจใจไม่ใช่อันไม่ใช่
1: อยู่ที่หัวใจอย่างเดียว
0: อยู่ทั่วไปหมดทั้งร่างกายตั้งแต่ปลายฝนปลายเท้ามันอยู่ทั่วหมดเลยมันไม่อยู่ที่เก่าหรอกมันรู้สึกตรงไหนก็มีใจตรงนั้นเห็นนั้นใจตรงกลางตัวนี้นะไม่เป็นบาปไม่มีบุญไม่เป็นบุญเป็นบาปเป็นของเฉยๆไม่มีอดีตอนาคตอยู่เป็นปัจจุบันถ้าหากจะอยากจะรู้จุดตัวใจจริงๆเราเอากั้นลมหายใจลองดูก็ได้ได้กั้นเดี๋ยวนี้ก็ได้กั้นลมสักพักหนึ่งเท่านั้นในขณะนั้นไม่มีอะไรมันเฉยเพียงแต่ว่ารู้ว่าเฉยแต่ไม่คิดไม่นึก

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบวันนี้อากาศแจ่มใสดีเรามาวัดมาศึกษาธรรมะก็เพื่อจะหาทางป้องกันไม่ให้น้ำกิเลสท่วมจิตท่วมใจเราจะได้มีใจเป็นอิสระเป็นภัยแก่ตัวไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสประเภทต่างๆที่ปรุงแต่งใจให้เป็นไปในรูปในเรื่องที่เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนใจก็เรื่องความทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจกันในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนย้ำนักหนาในเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เคยกัดกับภิกษุทั้งหลายบ่อยๆว่าตถาคตสอนเรื่องเดียวที่สำคัญคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้ทำไมพระองค์จึงย้ำในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เราควรจะศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องแล้วจะได้ไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราต่อไปในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้ากัดสอนในธรรมจักรกัปวัตนสูตรก็พูดถึงเรื่องอริยสัจอริยสัจก็คือเรื่องความจริงแท้ของธรรมชาติมีอยู่สี่ประการคือเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องทุกข์เป็นของดับได้และเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความดับทุกข์เป็นสี่อย่างสี่อย่างนี้เป็นเรื่องที่ควรศึกษาควรทำความเข้าใจแล้วในอริยมรรคมีองค์แปดที่ได้กล่าวเมื่อวันก่อนนี้ขึ้นต้นด้วยตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบในวันก่อนนี้ได้พูดถึงเรื่องความเห็นชอบขั้นศีลธรรมคือเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรเป็นต้นนั้นมันเป็นความเห็นชั้นพื้นฐานเป็นความเห็นชอบในด้านศีลธรรมคนเราถ้ามีความเห็นชอบในด้านศีลธรรมคือมีความเชื่อมีความเข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดจากกรรมคือการกระทำของเราเองเราเป็นผู้สร้างชีวิตของเราให้เป็นอะไรก็ได้คือให้เป็นคนมีความทุกข์ก็ได้ให้เป็นคนมีความสุขก็ได้ให้ยากจนให้มั่งมีให้เป็นที่รักเป็นที่เกลียดของใครๆก็ได้อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดจากอำนาจอะไรมาดลบันดาลให้เป็นไปแต่เป็นไปด้วยการกระทำของตนเองความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวไม่มีใครจะหลีกหนีจากผลที่ตนกระทำไว้ได้อันนี้เป็นหลักตายตัวในทางศีลธรรมที่เราควรจะได้เข้าใจไว้เพื่อเป็นฐานสำหรับความก้าวหน้าในชีวิตเพราะความก้าวหน้าในชีวิตนั้นมันจะไม่เกิดถ้าเราไม่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำของตัวเราเองเราก็มัวแต่ไปเสี่ยงโชควิงบอนขอร้องบนบานศาลกล่าวให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาช่วยตนซึ่งมันไม่มีทางจะสำเร็จได้ทางที่จะสำเร็จได้นั้นเราจะต้องลงมือทำด้วยตัวของเราเองในเรื่องที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องถูกเรื่องชอบเป็นเรื่องที่จะให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ตัวเราแล้วเราก็ต้องลงมือทำถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้รับผลที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นผลอะไรเมื่อเราต้องการก็ต้องศึกษาว่าทางที่จะสำเร็จให้เกิดผลนั่นอยู่ที่อะไรเมื่อเราเห็นผลเห็นเหตุของการกระทำว่าจะเกิดผลดังที่เราต้องการเราก็ลงมือทำเมื่อทำไปมันก็เกิดผลขึ้นแก่ตัวของเรา
เราจะได้รับผลนั้นอันนี้เป็นฐานเบื้องต้นเป็นสัมมาทิฏฐิชั้นมูลฐานที่เราควรจะมีไว้ในใจแต่ว่ามีคนไม่ใช่น้อยที่ไม่มีฐานที่ถูกต้องในเรื่องนี้เช่นไปเชื่อดวงบ้างเชื่อโชคบ้างเชื่อว่าอะไรอะไรจะมาดลบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแม่เราไปกราบไหว้พระพุทธรูปก็ไปไหว้เพื่อเสี่ยงทายเพื่อขอร้องวิงบอนด้วยประการต่างๆส่วนมากก็เป็นพระเก่าๆโบราณที่เขาสร้างไว้นานๆคนในสมัยก่อนได้ทำมาอย่างนั้นเชื่อมาอย่างนั้นแล้วคนต่อที่เกิดมาใหม่ก็ทำตามกันมาโดยไม่มีการศึกษาให้เข้าใจว่าเนื้อแท้ของพระธรรมนั่นเป็นอย่างไรเราปฏิบัติตามกันมาโดยปราศจากเหตุผลปราศจากความคิดให้เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องเลยก็ทำกันในรูปอย่างนั้นเราจึงมีหลวงพ่อพระพุทธรูปที่สมมติว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ด้วยกันมีอยู่ในที่ต่างๆคนมากขึ้นก็มีความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างนั้นไปไหว้ไปบูชากันมากๆได้เงินเข้าวัดปีหนึ่งมากมายเช่นหลวงพ่อโสธรนี่ได้วันละ 15,000-16,000 ทุกวันหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็ได้วันหนึ่งเป็นหมื่นกว่าเหมือนกันหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่ยืนอยู่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ก็ให้ได้เงินเข้าวัดเป็นพันขึ้นไปเหมือนกันคือที่ไหนไปสะดวกก็ได้มากที่ไหนไม่สะดวกก็ได้น้อยมาไปเที่ยวสืบถามหลวงพ่อคือถามลูกศิษย์หลวงพ่อที่ทุกแห่งว่าเดือนหนึ่งได้สักเท่าไหร่ก็ได้มากที่สมุทรสงครามก็ได้มากหลวงพ่อสมุทรสงครามก็ได้มากหลวงพ่อพุทธินราชได้มากเหมือนกันแต่ยังน้อยกว่าหลวงพ่อแถวภาคกลางเพราะเขาใกล้กรุงเทพคนกรุงเทพมากแล้วก็ไปไหว้ไปบูชาไปเสี่ยงทายโดยเฉพาะเวลาปีใหม่ตรุษจีนคนจีนจะไปไหว้กันมากไหว้จนไม่มีที่จะไหว้ยืนเต็มกันไปหมดจุดเทียบจุดธูปจุดเทียนควันขโมงใครไม่คุ้นกับควันธูปก็สำลักดิ้นไปแถวนั่นเลยถ้าสำลักก็ว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วเอาน้ำมนต์หลวงพ่อมาพรมมาล้างหน้ามาล้างหน้าตามันก็สว่างมันก็ลุกขึ้นได้เลยบอกว่าหลวงพ่อมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คนขายน้ำมนต์ก็นั่งขายต่อไปมีขวดเล็กๆขายน้ำมนต์แล้วก็มีเส้นได้ผูกข้อมือสีแดงแจกคนละเส้นแต่ว่าต้องทำบุญบริจาคทรัพย์ถ้าไม่บริจาคทรัพย์ก็ไม่ให้เหมือนกันมันก็เป็นทางหากินพอได้อะไรต่างๆกันอยู่ทั่วไปคนส่วนมากก็ไปอย่างนั้นมีส่วนหนึ่งซึ่งไม่มากเท่าใดมีความเข้าใจถูกตรงตามหลักตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปทำอย่างนั้นแต่ว่าพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยวไปโทษใครแต่ต้องโทษตัวเองว่าคงจะทำผิดมีความคิดผิดมีการพูดผิดมีการทำผิดมีการคบคนผิดมีการไปสู่สถานที่ผิดจึงได้รับความทุกข์ความแดดร้อนก็หันหน้ามาปรับปรุงตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นชีวิตก็เรียบร้อยก้าวหน้าเพราะเราได้ประพฤติธรรมเมื่อคนประพฤติธรรมธรรมะก็คุ้มครองบุคคลนั้นให้คนนั้นปลอดภัยพระธรรมนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษจริงๆเพราะว่าผู้ใดประพฤติธรรมแล้วย่อมรับประโยชน์จากธรรมะนั้นไม่เราไม่ว่าเราจะประพฤติธรรมข้อใดแง่ใดเราก็ได้รับประโยชน์จากธรรมที่เราประพฤติทุกเวลานาทีจึงเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือมีอำนาจที่จะให้เราสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการด้วยการประพฤติธรรมให้เราเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวสัมมาทิฏฐิที่เป็นขั้นพื้นฐานในทางการปฏิบัติในชีวิตประจำวันวันนี้ก็จะพูดต่อไปในเรื่องสัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นไปที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างแท้จริง
ตามหลักการของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเรามาทำวัดตอนเช้าเราก็ได้สวดมนต์ว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ต้องการสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เรื่องของความทุกข์นั้นเรามาสวดมาร้องกันอยู่อันความทุกข์ที่เราสวดอยู่นั้นมันก็มีฐานของความทุกข์อยู่อีกอันหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องเข้าใจแต่เพียงเรื่องที่เราเอามาสวดแต่ว่าถ้าสวดโดยไม่เอาไปคิดมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหนังสือสวดบนนี่ควรจะมีไว้ที่บ้านว่างบ้างต้องยกมานั่งอ่านนั่งพิจารณาเช่นเราสวดไปถึงบทว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ก็ต้องมานั่งพิจารณาให้เข้าใจลึกลงไปสักหน่อยว่ามันเป็นทุกข์เพราะอะไรชาติคืออะไรเป็นทุกข์อย่างไรต้องพิจารณาให้เข้าใจวันนี้จะอธิบายให้ใครชัดขึ้นไปสักหน่อยว่าชาติปิทุกขาเนี่ยความเกิดเป็นทุกข์มันทุกข์อย่างไรทุกที่ตรงไหนตามที่อธิบายไว้ก่อนโกนในหนังสือแสดงธรรมเทศนาเก่าๆก็พูดถึงเรื่องว่าความเกิดในท้องของมารดาว่าทรมานตนอยู่ในท้องของมารดานั่งคุดคู่เหมือนกับลิงหลบฝนก็ไปอยู่ในโพรงไม้ท่านเปรียบได้ว่าอย่างนั้นอันนี้มาเราอ่านดูแล้วถ้าคิดด้วยปัญญาก็จะพอมองเห็นได้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องนี่คงจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรมันยังไม่มีความทุกข์อะไรมันนั่งอยู่ตามธรรมชาติอยู่กับเรื่องอย่างนั้นเกิดมาตั้งขึ้นค่อยเติบโตขึ้นตามธรรมชาติก็คงจะไม่มีความทุกข์อะไรเหมือนกับตัวหนอนบางชนิดที่มันเกิดในเม็ดพริกมันไม่ร้อนแต่ว่าถ้าคนเราเอาพริกตำผงมาทาตัวนี่มันก็ร้อนแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะเม็ดพริกนั้นแต่ว่าตัวหนอนนั่นมันเกิดในพริกเราเคยเห็นไหมพริกที่เราเก็บไว้แม้พริกแม่โตๆก็ตามเล็กก็ตามมันก็เป็นหนอนมีตัวเชื้อแล้วก็มันเจริญขึ้นเป็นตัวหนอนได้เราเห็นว่าหนอนมันอยู่ในพริกมันก็ไม่เป็นอะไรมันไม่ตายมันก็อยู่ได้ด้วยความเคยชินมันจึงไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเราเมื่อเป็นเด็กน้อยๆ อยู่ในท้องมารดาเนี่ยคงจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรยังไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรเท่าใดแม่เกิดออกมาใหม่ยังไม่ลืมตาเด็กเกิดใหม่ในตายังไม่ลืมยังปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นอนอยู่ในท่าที่เขาให้นอนให้คว่ำก็มันคว่ำอยู่ก็คู่อยู่เหมือนกับลูกกบนอนคู่อย่างนั้นถ้าจะต้องการอะไรมันก็ร้องก็ให้กินนมพอกินนมแล้วมันก็หลับไปตื่นขึ้นก็ไม่มีอะไรนอนอุ๊แอะอุ๊แอะไปตามเรื่องแต่ว่าพอหิวมันก็ร้องแอะขึ้นมาเอาขวดนมยัดเข้าไปในปากให้ดูดแล้วก็หลับต่อไปทำงานเพียง2เรื่องคือกินกับ นอนแล้วก็แถมเรื่องถ่ายออกมาตามเรื่องของมันของเด็กถ่ายไม่มากเพราะว่ายังกินไม่มากแล้วออกมาตามปกติเพราะงั้นการอยู่ในท้องมารดาเนี่ยไม่ใช่เรื่องความทุกข์ชาติความเกิดในรูปอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องของความทุกข์อันแท้จริงความทุกข์อันแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้มากและพูดอธิบายเรื่องชาติปิทุกขาไม่เหมือนกับที่เขาอธิบายกันมาก่อนเรียกว่าพูดแบบแหวกแนวให้คนได้คิดท่านบอกว่าชาติปิทุกขานี้มันหมายถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ในบทสวดบนตอนท้ายเราบอกว่า
สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่นย่ออุปาทานขันเป็นตัวทุกข์อุปาทานขันนั่นคือขันที่เราเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละเป็นตัวให้เกิดความทุกข์เพราะยึดถือว่าฉันมีฉันเป็นหรือว่าฉันเป็นอะไรขึ้นมานั่นแหละคือความเกิดในทางอริยสัจของพระพุทธเจ้าเกิดทุกครั้งที่เราเกิดความยึดถือขึ้นในตัวตนยึดถือในทรัพย์สมบัติในข้าวของอะไรของเราขึ้นมาเราจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรามีกระเป๋าหิ้วอยู่กับเมื่อกับตัวของเราเราหิ้วอยู่แต่เราไปนั่งตรงไหนวางกระเป๋าไว้ข้างตัวก็มือต้องคลำคลำไว้ตลอดเวลากลัวมันจะหายอันนี้ไอ้มือที่ไปคลำไว้นั้นเพราะความรู้สึกอย่างไรเพราะความรู้สึกว่ากระเป๋าของฉันกระเป๋าของฉันมันไม่ใช่มีแต่กระเป๋าเฉยๆแต่ในกระเป๋านี่มันมีอะไรของฉันก็ไปอีกชั้นหนึ่งคือมีสตังค์อยู่ในกระเป๋าหรือมีเอกสารบางอย่างอยู่ในกระเป๋าหรือมีอะไรอยู่ในกระเป๋านี่ก็นั่งด้วยความกังวลเป็นทุกข์ทุกตัวนี้ก็เกิดจากชาติความเกิดคือเกิดความยึดถือในกระเป๋าใบนั้นอยู่ตลอดเวลาข้างหนึ่งเดินทางมาจากปากใต้มารถไฟอันนี้มาถึงนครปฐมเนี่ยเขาบอกประกาศว่ารถไฟไปต่อไปไม่ได้เพราะมีรถตกรางขวางหน้าอยู่ที่สถานีข้างหน้าคนโดยสารไม่ต้องตกใจทางรถไฟจะจัดรถบัสรับคนโดยสารเดินทางต่อไปอันนี้ก็ลงมาจากรถก็พบโยมคนหนึ่งเป็นชาวพัทลุงหิ้วกระเป๋าเก่าๆหลายใบกระเป๋ามีหลายใบพอแกเห็นอาตมาก็พราดเข้ามาทีเดียวท่านจะไปไหนบอกว่าเนี่ยจะไปกรุงเทพท่านขึ้นรถคันไหนที่ฉันจะขึ้นไปด้วยหิ้วกระเป๋าหลายใบบอกว่าทำไมหิ้วกระเป๋าหลายใบฉันเอาเงินมาซื้อที่กระซิบบอกว่าเอาเงินมาซื้อที่เอามาเท่าไหร่เอามา2ล้านเอาเงินมาตั้ง2ล้านนะแต่กระเป๋าเก่าๆกระเป๋าคร่ำคร่าใครดูแล้วก็ไม่อยากจะเอาอย่างนั้นแหละเรียกว่าพรางตาเสียหน่อยกระเป๋าใบนั้น2ใบหลายใบนะแล้วหิ้วกรุงรังแล้วก็มือนึงหิ้วฉลอมไอ้มือนึงก็หิ้วกระเป๋าแต่งตัวก็เป็นยายตาร่าอะไรกันไม่รู้อะผู้ฝ่าเลยทองยอมไม่มีสายสร้อยอะไรต่ออะไรไม่มีหิ้วฉลอมเก่าๆใบนึงแล้วก็หิ้วกระเป๋าแต่ก็ยังมีความกลัวคนอื่นเขาไม่รู้แต่ว่าแกรู้ว่าในกระเป๋านี่มีเงินอยู่ตั้ง2ล้านแกก็กลัวอันนี้กลัวพอเห็นนามาก็นึกอุ่นใจเพราะว่ารู้จักกันมาเก่าแก่เลยถามว่าท่านขึ้นรถคันไหนบอกเอ้ามาไปด้วยกันพอบอกกันว่าไปด้วยกันก็เลยขึ้นไปนั่งในแนวเดียวกันแต่ว่าคนละเก้าอี้มาก็นั่ง คอยจำเลืองดูแกว่าตลอดเวลาก็ดูว่าสภาพจิตใจแกเป็นอย่างไรถ้าดูแกรู้สึกว่ากระวนกระวายไม่ค่อยจะปกตินักมีความทุกข์อยู่ทุกข์เพราะอะไรเพราะความยึดถือในกระเป๋านั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรอันนี้มาถึงที่บางแคนะแกก็ลงบอกว่านะลงตรงนี้บ้านไกลไหมเดินกลับไปนิดหน่อยเอามาไปส่งเอาไหมไม่ต้องไม่เป็นไรเคยไปเคยมาอยู่แถวนี้แกก็ลงไปก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปถึงบ้านเรียบร้อยวันหลังก็ไปพบกันบอกว่าธุรกิจที่ไปทำเรียบร้อยดีไหมนะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อย นี่ก็เรียกว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีอะไรอยู่แล้วเราจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นเป็นทุกข์เพราะเรายึดถือนั่นเองตัวชาติที่ทุกขาก็คือว่าความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของฉันขึ้นมาเมื่อใดนั่นแหละชาติความเกิดมันเกิดขึ้นในใจของเราหรือความยึดถือว่าตัวฉันเกิดขึ้นเมื่อใดความรู้สึกนั่นแหละจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีบรรดาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมันก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวฉันก่อนเรียกว่าตัวกูของกู
ที่ท่านพุทธทาสท่านเรียกง่ายๆว่าตัวกูของกูมีตัวกูก็มีของกูขึ้นมาอันนี้คำบาลีเรียกว่าอาหังการะมมังการะอาหังการะก็คือการสำคัญว่าตัวมีมมังการะก็สำคัญว่าของฉันมีตัวฉันมีของฉันหรือมีตัวกูมีของกูขึ้นมาในขณะใดเราก็จะเป็นทุกข์ในขณะนั้นมีความกังวลมีความห่วงใยในสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องว่าเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าหากว่าเรามีอะไรอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็เกิดความทุกข์กังวลด้วยเรื่องสิ่งนั้นด้วยเรื่องปัญหาว่าเราเข้าไปติดอยู่ในสิ่งนั้นมันจึงได้เป็นทุกข์ให้สังเกตในเรื่องนี้ให้ดีว่าคนเราที่มีความทุกข์ในเพราะเรื่องนี้เพราะความยึดถืออันแรกก็คือยึดถือว่าฉันมีฉันเป็นนี่อันนี้เป็นฐานแรกแล้วต่อไปก็ว่าของฉันขึ้นมาของฉันขึ้นมาเมื่อมีของฉันก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดจากฐานว่าเรายึดมั่นว่ามีตัวมีตนพอยึดว่าตัวตนมีก็มีของฉันขึ้นมาแล้วก็มีเป็นขึ้นมาฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ความยึดถือในความเป็นมันก็เกิดขึ้นพอเราได้เป็นอะไรขึ้นไปก็ยึดถือในความเป็นนั้นคนที่เป็นอยู่ปกติพอเขาให้เป็นอะไรขึ้นมาความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปเกิดความยึดในความเป็นนั่นขึ้นมาทันทีเขาให้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ยึดถือในความเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันเป็นผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีความยึดถือติดพันขึ้นในตำแหน่งนั้นแล้วก็มีเรื่องอะไรแตกรากออกไปอีกมากมายแตกกิ่งก้านในความยึดถือออกไปอีกมากมายหลายเรื่องหลายประการก็มีความยึดถือในตัวตนขึ้นมาในทางปฏิบัติท่านจึงให้ทำลายความยึดมั่นในตัวตนอันนี้การทำลายความยึดมั่นในตัวตนนี้ท่านก็ให้หลักซึ่งเป็นสัจจะให้เราพิจารณาเช่นเราเรียนเรื่องหลักสามัญลักษณะ3ประการสามัญลักษณะ3ประการก็คือว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์โดยสภาพสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้เป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนดังที่เราเสียดสวดว่ารูปังอนิจจังว่ารูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงแล้วก็สวดต่อไปว่ารูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนี่ก็คือการปฏิเสธความมีความเป็นปฏิเสธออกไปว่าไม่ใช่ตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอะไรไม่ใช่ตัวแช่ตนนี่มันเป็นอะไรมันเป็นเพียงสักว่าธรรมชาติธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อธรรมชาติปรุงแต่งให้เกิดมันก็เกิดตามธรรมชาติเป็นอยู่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ต้องแตกดับตามกฎของธรรมชาติอีกเหมือนกันร่างกายที่เราสมมติว่าเป็นตัวตนนี้มันไม่เที่ยงไม่ถาวรมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราดูที่ตัวเราก็เห็นว่าเราเปลี่ยนมาโดยลำดับจนกระทั่งบัดนี้แล้วเราเปลี่ยนมาจนกระทั่งผมเราหอกไปควันเราหลุดไปหนังเหี่ยวหนังแห้งร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังไม่หยุดนู่นถ้าหยุดก็ตายกันพอตายก็หยุดเรียกว่าหยุดความมีชีวิตไปตอนแต่ศพก็ยังเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกันแม้เป็นศพแล้วมันก็ยังเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้หยุดความเปลี่ยนแปลง
จนกระทั่งว่าเขาเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปมันก็เป็นไปอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปกระดูกที่เหลือจากเผาไฟมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอีกตามธรรมชาติจนกระทั่งสลายหายไปสูญไปไม่มีอะไรที่เป็นเกณฑ์เป็นสารอันหลักอันนี้ท่านสอนให้เราพิจารณาเพื่อให้รู้ว่าอะไรอะไรนั้นมันไม่คงที่ไม่ถาวรอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวอะไรขึ้นมาว่าเป็นตนขึ้นมาให้รู้กฎของธรรมชาติว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตามหลักของธรรมชาติเราจะไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราก็ไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ได้มันไม่ยอมรับกับเรามันก็เป็นไปตามเรื่องมันแก่ไปตามเรื่องมันจะเจ็บขึ้นบ้างในบางครั้งบางคราวแล้วมันก็จะต้องแตกสลายไปในที่สุดอันนี้เป็นหลักให้พิจารณาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตมีอะไรเกิดขึ้นเราก็เอาหลักนี้ก็ไปจับไปพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงสวดมนต์บ่อยๆมันต้องใช้คำที่เราสวดนั่นต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปแก้ปัญหาความเศร้าโศกความเสียใจก็ค่อยเบาไปจางไปแต่ว่าที่เรามีความเศร้าโศกเสียใจนั่นก็เพราะเราไม่เคยคิดไว้โกรธในเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาไว้ล่วงหน้าในเรื่อง5ประการเรียกว่าอภินหปัจจวิกให้พิจารณาบ่อยๆว่าอย่างน้อยวันหนึ่งก็พิจารณาสักครั้งให้พิจารณาว่าชราธรรมโมหิชรังอนัตติตูเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราหนีความแก่ไปไม่ได้พยาทิงธรรมโมหิพยาทิงอนัตติตูเรามีความเจ็บไข้บ้างเป็นธรรมดาเราหนีความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติตูเราต้องมีความตายเป็นธรรมดาเราหนีความตายไปไม่พ้นกรรมัตตโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนีกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะหนีจากผลที่เรากระทำไว้ไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหินานาภาวูวินาภาวูเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจเป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นเครื่องประเล้าประโลมใจให้เราได้คิดได้พิจารณาให้รู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนั้นคิดไว้บ่อยๆเตรียมใจไว้บ่อยๆเพื่อพบกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตความจริงมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้นึกแต่มันลึกซึ้งถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดก็ได้เช่นความตายเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราสามีตายจากไปเราก็เป็นทุกข์ภรรยาตายจากไปสามีก็เป็นทุกข์แต่ว่าสามีตายจากในแม่บ้านเป็นทุกข์มากกว่าภรรยาตายจากในพ่อบ้านทุกเหมือนกันแต่คงไม่เท่าไหร่ก็นึกว่ายังจะหาใหม่ได้แล้วก็เลยไปคลายจะที่ตรงนั้นไม่ค่อยทุกข์เท่าใดแต่แม่บ้านนี่ทุกข์มากเพราะว่าอายุมันก็มากแล้วจะไปหาใหม่มันก็ใช่ทีมันก็ลำบากแต่ว่าผู้ชายนี่ไม่ค่อยยอมแก่ยังจะหนุ่มเรื่อยๆไปทีเดียวยังจะไปหาต่อไปเรื่องไปงั้นเขามีทางปลอบโยนอยู่ผู้หญิงเราก็ลำบากอะไรก็ต้องเป็นทุกข์คิดทีไรก็เอามีทางปลอบโยนอยู่ผู้หญิงเราก็ลำบากอะไรก็ต้องเป็นทุกข์คิดทีไรก็นั่งเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจไม่ได้คิดโดยธรรมะแต่ไปคิดโดยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นหรือว่าลูกตายจากไปเป็นทุกข์มากว่าลูกตายเราไม่เคยคิดว่าลูกจะตายจากเราไปเราอุ้มมันอุ้มแล้วก็ชมมันชอบมันแต่ไม่เคยคิดว่าแหมนี่ฉันอุ้มไม่รู้ว่าวันไหนมันจะจากฉันไปไม่มีแม่คนไหนอยากจะคิดอย่างนั้นพ่อก็ไม่อยากจะคิดอย่างนั้นเพราะเราถือว่ามันไม่ค่อยเป็นมงคลคิดอย่างนั้นไม่เป็นมงคลอันนี้คือความคิดที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เป็นอัปมงคลหรือว่าอัปริอะไรอัปมงคลคือสิ่งที่ไม่ดีอัปรีคือสิ่งที่ไม่น่ารักค
ความจริงมันก็เป็นคำเพราะนะอัปปรีนี่คือคำบาลีแต่เรามาเขียนแบบสันสกฤตว่าอัปปรีหมายความว่าไม่น่ารักการกระทำที่ไม่น่ารักไม่น่าชมไม่น่าพอใจแล้วก็เป็นเรื่องอัปปรีเราไม่ได้คิดเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นความจริงมันไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะช่วยเราช่วยให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เช่นเรามีข้าวมีของเวลามันหายไปเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าเมื่อพูดถึงเรื่องข้าวของแล้วได้เห็นคนแต่งตัวเช่นสายสายสร้อยคอเส้นใหญ่บางคนแฝงนอกเสื้อเราเคยทักไว้บ้างกันบอกแหมทำไมจึงต้องผูกไว้แขวนเส้นใหญ่ๆอย่างนั้นของปลอมเจ้าค่ะอ้าวยิ่งหนักก็ไปยิ่งไงของปลอมนี่ไอ้ของปลอมเนี่ยมันจะหนักกว่าของจริงก็ไปพอมันกระชากไปได้ไปอ้าวตายแล้วของปลอมถ้าเรายังไม่ไปจากนี้มันจะวกกลับมาถึงมันจะตบซ้ายตบขวาเนี่ยทำให้ครูเสียเวลาไปได้ฮะมันจะตู้ตัวไหนหาว่าใช่ของปลอมมันจะทุบจะตีเราเลยซ้ำไปมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ทางที่ดีอย่าไปเที่ยวแขวนอะไรมันรุงรังเอาแต่ว่าเรามันปกติไอ้ข้าวของทองหยองเพชรนินจินดาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นหลักทรัพย์ของครอบครัวเรามีไว้เป็นหลักทรัพย์เก็บไว้ในตู้นิรภัยที่บ้านแต่ว่าที่บ้านบางทีอาจจะไม่ปลอดภัยไปเช่าตู้ในธนาคารไว้สักตู้แล้วไปจุไว้ที่นั่นถือแต่กุญแจไว้ถึงคราวก็ไปเปิดได้ออกงานออกการอะไรก็ไปแต่งความจริงไม่ต้องแต่งก็ได้ออกงานไม่ต้องแต่งอะไรก็ได้ไม่ได้ต้องอวดกันเช่นหน่อยมีงานมีการนะวันหนึ่งคณะสุภาพสตรีเข้ามาชั้นแรกก็ไม่มีพอมาถึงเปิดกระเป๋านึกมาใส่นั่งรถมาไม่กล้าใส่กระเป๋ามาถึงใส่กันคือจะอวดกันว่าฉันก็มีเหมือนกันไอ้คนโน้นว่าฉันก็มีเหมือนกันแล้วยกนิ้วนะกี่กระดับแต่ของคุณเนี่ยถ้ากระดับมันน้อยก็มันเทียบคนอื่นนี่คนอื่นกระดับมันมากอ่ะมันต้องแข่งกันมีแข่งกันใช่มันเรื่องของก่อไฟคือมันเรื่องจิริตทั้งนั้นที่เขามาแต่งๆอ่ะไม่แต่งก็ได้ไม่จำเป็นอะไรเรียกว่าเราเรียบเรียบร้อยๆของเราก็มีแต่ว่าไม่ต้องแต่งก็ได้การนี้ไอ้ของจริงมีแต่ว่าเก็บไว้เอาของปลอมมาใช้นั่นแหละอันตรายหนักกว่าไปอีกจึงไม่จำเป็นจะต้องแต่งอะไรเช่นเรามาวัดนี่ไม่ต้องแต่งอะไรก็ได้มาเรียบเรียบง่ายๆในกระเป๋าก็ไม่ต้องมีอะไรมากมีแต่ปัจจัยมาอนุโมทนาทำบุญพอสมควรมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรมากเกินไปเรื่องก็เท่านั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเห็นญาติโยมก็พลอยคือพลอยวิตกกังวลไปด้วยเหมือนกันนี่ก็คือความยึดถือเหมือนกันเนี่ยเรียกว่าเป็นทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันพอเห็นโยมแตกอะไรก็พลอยไม่สบายใจกลัวว่าจะถูกขโมยรังแกก็เป็นชาติปิทุกขาเหมือนกันอันนี้เป็นทุกข์เพราะไปยึดถือว่าโยมวัดเราขึ้นมาเลยก็พลอยเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ว่ามันก็ทุกข์ไม่นานแป๊บเดียวพอรู้ตัวเท่ารู้ทันอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเป็นทุกข์เรื่องในชีวิตเราประจำวันเรามีความทุกข์ด้วยเรื่องนั้นด้วยเรื่องนี้ร้อยแปดพันประการฐานมันก็อยู่ที่ว่ามีความยึดมั่นในตัวตนแล้วก็เลยยึดสิ่งภายนอกที่เป็นเครื่องประกอบของชีวิตของตนมากขึ้นเลยเกิดเป็นปัญหาแก่ชีวิตดังนั้นต้องคิดตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้เสมอพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์โดยสภาพในสิ่งนั้นคือว่าเป็นทุกข์คำว่าทุกข์นี่แปลว่าน่าเกลียดน่าชังไม่น่าดูเนื้อแท้มันเป็นอย่างนั้นอนัตตาก็คือว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นแต่เพียงประกอบกันเข้าทุกส่วนไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งวันหนึ่งมันก็ต้องแตกสลายเพราะงั้นถ้าเราได้พิจารณาเป็นเครื่องเตือนใจว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากสิ่งรักที่ชอบสิ่งชอบใจมีอะไรก็ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงให้รู้ไว้ด้วยปัญญา
มีใช้ไปตามหน้าที่แต่ว่าใจจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นเหมือนที่ท่านกล่าวว่ามีไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละท่านเลยถูกต้องเราอยู่อย่างไม่ต้องเป็นทุกข์เรียกว่าอยู่ชอบตามหลักเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาชาติปิทุกขานี่เป็นตัวต้นของความทุกข์มันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวฉันของฉันแล้วจึงเกิดชาติปิทุกขาขึ้นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเป็นเหตุให้มีความทุกข์ใจในระยะนี้ใกล้วันเฉลิมพระชนพรรษาเขาก็มีการแต่งตั้งสมณศักดิ์อะไรต่ออะไรกันพระที่ขอมาขอสมณศักดิ์มาพระองค์ก็มาสืบมาถามเป็นไงผมจะได้เป็นนะเขาไหมบอกไม่รู้ไม่รู้หรอกมาบอกก็ไม่รู้ส่งกันไปแล้วเขาจะให้ไม่ให้ก็มันเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาบอกไปเองนอนให้มันสบายเถอะนี่คือความกังวลว่าจะได้หรือไม่ได้แต่พอได้ขึ้นมาก็ดีใจดีใจดีใจไปไม่กี่ปีแม้ไม่ควรจะเลื่อนสักทีได้แล้วขออีกเป็นทุกต่อไปมันก็ทำกันอยู่อย่างนั้นเรียกว่ามีความยึดถืออยู่ในเรื่องนั้นก็เป็นอย่างนั้นมีความทุกข์มีความไม่สบายใจด้วยประการต่างๆอันนี้ถ้าเราไม่ต้องให้เป็นทุกข์ก็คือว่าถอนความยึดมั่นถือมั่นเสียให้พิจารณาเห็นแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสามขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราเป็นของเราสภาพจิตก็จะดีขึ้นอันนี้อันต่อไปที่ว่าความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นะไอ้นี่มันเป็นส่วนประกอบแตกกิ่งแตกก้านออกไปลำต้นมันก็อยู่ที่ชาติปิทุกขานะมีรากอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวฉันเป็นของฉันรากมันอย่างลึกไอ้รากนี่อย่างลึกแล้วก็แตกเป็นลำต้นคือชาติปิทุกขาความคิดที่ว่าฉันมีฉันเป็นต่างๆนะเป็นลำต้นแล้วแตกแขนงออกไปแตกกิ่งแต่กิ่งเป็นความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความไม่สมหวังเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็เป็นความทุกข์มันแตกกิ่งออกไปเยอะแยะในเรื่องต่างๆนานาที่ไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราก็ได้รับปัญหาเหล่านี้มาจากต้นรากคือความยึดมั่นในตัวตนแล้วก็มีชาติความเกิดสิ่งนั้นจึงเกิดตามมาความแก่นี่มันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากแก่เราไม่อยากจะให้ผมงอกไม่อยากจะให้ควันหลุดแต่มันก็ต้องหลุดมาถึงเวลามันก็ต้องหลุดไม่ให้มันหลุดก็นอนไม่หลับมันเจ็บจริงๆไอ้เจ็บฟันมันเจ็บนะปวดฟันเนี่ยปวดเรื่องนี่ปวดจริงๆอาตมาปวดมาหลายครั้งตรวจมาหลายครั้งก็เลยไปบอกหมออันนี้ยังอยู่เท่านี้ทำยังไงคุณหมอหมอบอกถอนได้หมดเลยหลวงพ่อก็ถามใช้หมอหมอก็ถอนเกลี้ยงไปเลยสบายจะนี่สบายมากใช้ความปลอกฟันปลอมแล้วก็สบายมันไม่ต้องเจ็บต่อไปไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาแต่มันก็อาจจะมีบางครั้งบางคราวเคี้ยวเคี้ยวมันก็ไปกัดตัดลิ้นเข่ามั่งตัดริมแก้มก็ไปมั่งเลิกเลิกไม่ได้ก่อนใส่ความปลอมเนี่ยต้องกินอาหารด้วยความมีสติตลอดเวลาเลือไม่ได้เคี้ยวไปพูดอะไรจุ๊บต่อยลงโทษลงโทษพูดมากต้องลงโทษให้หน่อยบางทีก็ยับลิ้นก็ให้เอาคุ้มไปลงโทษถูกลงโทษนี่มันผิดธรรมชาติเมื่อใดแล้วมันก็ถูกลงโทษเมื่อนั้นธรรมชาติลงโทษเสมอเมื่อเราทำผิดแต่ถ้าเราทำถูกธรรมชาติก็ไม่ลงโทษเราอันนี้เห็นง่ายง่ายมันก็ต้องเปลี่ยนไปควันก็ต้องหลุดไปผิวหนังก็เหี่ยวแห้งไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสภาพของมันอย่าไปเป็นทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่าไปเป็นทุกข์กับความแก่แต่ให้นึกว่านี่มันเรื่องธรรมดาเพราะคุณแม่ของเราก็แก่คุณพ่อก็แก่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายก็แก่คุณชวดยิ่งแก่นักเข้าไปอีกถ้าเราเกิดมาเห็นคุณชวดเห็นแก่แล้ว
ไม่มีใครเห็นคุณชวดเป็นสาวสักคนเดียวหรือเป็นหนุ่มเลยแต่พอเห็นคุณชวดแก่ทั้งนั้นเพราะท่านแก่แล้วเห็นคุณปู่คุณตายังไม่แก่เท่าใดแต่ชวดนี่ต้องแก่แน่ๆแก่เอามาก็เกิดมาก็เห็นชวดเหมือนกันเห็นก็แก่นั่งตำข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกใส่ในครกก็นั่งตำก็เก๊กถามทำอะไรชวดตำข้าวคือไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งตำข้าวไปตำให้มันเป็นข้าวสารแล้วเอาไปหุงนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับเป็นชีนะก็ถือศีลเหมือนกันแต่ว่านั่งตำข้าวกุ๊กเก๊กไปตามเรื่องคนแก่บางคนนี่เมื่อสมัยยังไม่แก่ทำอะไรแก่ตัวลงก็ทำอย่างนั้นมีคุณแม่ของเจ้าคุณคนหนึ่งข้างวัดสามพยาคุณแม่ก็อยู่บ้านหลังเล็กๆหลังบ้านใหญ่หรือบ้านใหญ่ท่านอยู่ไม่สบายขึ้นลงลำบากก็สร้างบ้านหลังเล็กให้อยู่ท่านทำอะไรตลอดเวลาตัดผ้าตลอดเวลาพาลูกต้องหาผ้ามาให้คุณแม่นั่งตัดมีตะไคร้นั่งตัดด้วยถ้าไม่ได้ตัดผ้าก็ไม่เป็นสุขหุดหงิดกุ้งงานเลยต้องเอาผ้ามาให้ตัดสืบถามได้ความว่าเมื่อยังไม่แก่นี้เย็บผ้าตัดผ้าเย็บเสื้อเย็บผ้าเย็บจีวรทำอะไรต่ออะไรส่งลูกเรียนหนังสือลูกเป็นพยาตั้งหลายคนคุณแม่แก่ลงก็นั่งตัดผ้าตัดอยู่นั่นแหละตัดอยู่จนกระทั่งหมดลมหายใจในสมัยสงครามญี่ปุ่นมาบุกประเทศไทยฝรั่งมาทิ้งระเบิดคุณโยมไปคงจะประกลัวอะไรขึ้นมาก็เลยสิ้นบุญไปไม่ต้องตัดผ้าต่อไปนี่เรียกว่าอยู่อย่างนั้นสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าคนก็เล่าให้ฟังว่าท่านนั่งเช็ดตลับสีพึ่งทำด้วยไม้ปุ่มไม้นะเช็ดอยู่นั่นนะเช็ดทุกวันด้วยเช็ดจนกระทั่งทะลุพอทะลุหาลูกใหม่ไม้ท่านนั่งเช็ดต่อไปเรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งเช็ดตลับอยู่นั่นแหละเช็ดอยู่นั่นเช็ดด้วยผ้าจนทะลุนั่งถูทุกเจ็ดอย่างนี้งานของท่านไม่รู้จะทำอะไรแก่แล้วก็อย่างนั้นเรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าจิตมันต้องการทำงานก็ให้ท่านทำไปทำเรื่องตามเราทำบุญสุนทานบางทีไปตักบาตรแทนที่จะตักข้าวในขันใส่บาตรตักข้าวในบาตรมาใส่ในขันเลยมหาเล็กต้องบอกว่าไม่ใช่ไปคะเอาในนี้ใส่นั้นอ๋อจักกันในกันไปใส่ในบ้านคือท่านแก่มากจนกระทั่งว่าไม่รู้ลืมไปแล้วเป็นอะไรนะเวลาในหลวงเข้าไปเฝ้าถามว่าทำมาหากินอะไรถามหลานชายนะถามในหลวงว่าทำมาหากินอะไรในหลวงบอกว่ารับจ้างเซ็นชื่อไปครับเพราะว่าคอยแต่ลงพระปรมาภิไธยนี่ในหลวงเลยนะบอกว่ารับจ้างเซ็นชื่อแล้วอ๋อพอกินพอใช่หรือยังอำเภอไปไม่งั้นก็เรียกว่าท่านเป็นอายุมากเขาก็เลยฟั่นเฟือนเป็นคนแก่มากนี่มันก็หน้าขำไปเป็นคนหน้าขำสำหรับคนยังไม่แก่ลูกหลานก็คอยหัวเราะเรื่อยๆไปเป็นคนแก่นะเป็นอย่างนั้นเราวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอายุมันมากเขายืนเข้ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแก่ลงไปความแก่มันเป็นทุกข์ตรงที่ว่าเราไม่ชอบความแก่แล้วก็มันไม่ตายมันต้องแก่เรื่อยไปคนที่ส่วนประกอบดีมันก็ต้องอยู่นาน80 90ก็อยู่ต่อไปวันก่อนไปเทศน์ให้คนแก่ฟังหัวหน้าเป็นอุบาสกอายุเท่าไหร่88ยังยืนพนมมืออาราธนาเสียงดังถามว่าโยมอายุเท่าไหร่88แล้วยังแข็งแรงยังไม่แก่มากเรียกว่ายังไม่ถึงกับแก่ชรามากเกินไปยังพอไปไหนได้แต่ว่าเมื่อถึงเวลามันก็ลำบากอันนี้ถ้าเราแก่จะทำใจอย่างไรก็ต้องคิดว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ผมมันก็ต้องออกอย่างนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันออกไปตามเรื่องอะไรมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติมันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปทำความรู้สึกฝืนใจกับธรรมชาติที่เราฝืนใจไม่ได้เ
พราะเราบังคับไม่ได้เราห้ามมันก็ไม่ได้นึกพอใจกันแล้วกันพอใจในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่พอใจในความแก่ที่เรากำลังเป็นอยู่แล้วก็นึกว่าแก่เพียงเท่านี้ยังดีเห็นคนอื่นก็แก่กว่าเราเขาลำบากมากกว่าเราเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็บอกไว้กับตัวเองว่ามันอาจจะถึงขั้นนั้นก็ได้ใจมันก็สบายเราไม่ได้คิดวิตกกังวลในเรื่องที่เรียกว่าเราแก่เพราะไม่ใช่แก่แต่เราคนเดียวคนอื่นก็แก่เหมือนกันคนแก่นี่ก็มีโรคหลายอย่างเกิดขึ้นในร่างกายเป็นทุกข์เพราะโรคพบคนแก่ทีไรก็บ่นว่าปวดเข่าปวดขาทุกคนปวดแข้งปวดขานี่ดูนอนไม่หลับมีทุกคนเลยบอกว่าโยมอย่าเป็นทุกข์กับเรื่องนอนไม่หลับมันเป็นธรรมชาติของคนแก่คนแก่นอนน้อยทั้งนั้นอามานี่อายุ76ก็นอนน้อยเนี่ยเวลานี้นอนไม่มากนอนหลับดีสนิทไม่เท่าไหร่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นแล้วมันก็ตื่นไปตื่นเรื่อยได้ยินเสียงนาฬิกาทางต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรไม่ได้เป็นทุกข์ว่านอนไม่หลับเพราะได้ทำไว้ในใจว่าคนแก่นี่มันนอนน้อยเด็กมันนอนมากเด็กนอนมากเพื่อความเติบโตคนแก่ถึงหลับมากมันก็ไม่เติบโตอะไรแล้วมันหลับเท่าที่ร่างกายต้องการเมื่อพอแก่ความต้องการแล้วมันก็ลุกขึ้นตามธรรมชาติเราก็อย่าไปเป็นทุกข์กับมันนอนต่อไปก็ทำใจให้ดีทำใจอย่ากังวลห่วงใยกับเรื่องว่านอนไม่หลับอย่าไปคิดว่าฉันเป็นคนนอนไม่หลับแต่ให้บอกตัวเองว่าคนแก่ทั้งลูกมันนอนไม่หลับทั้งนั้นแหละเหมือนกันแล้วอย่าไปเที่ยวกินยาเขาอย่าไปกินยานอนไม่หลับยาระงับประสาทยาอะไรอย่าไปกินเขาให้ธรรมชาติมันเยียวยาของมันเองเพราะธรรมชาติมันเยียวยาของมันได้มันรักษาของมันได้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายว่ามีดบาดเลือดต้องพุ่งออกมาไอ้เลือดที่ออกมานั้นเดี๋ยวมันก็แห้งมันก็ปิดไม่ให้เลือดอื่นออกมามันรักษาของมันแล้วมันแห้งเป็นสะเก็ดอยู่ตรงนั้นเอาผ้าพันไว้หน่อยเวลาเอาผ้าออกก็แผลก็หายมันรักษาของมันตามธรรมชาติร่างกายของเรามีอะไรเกิดขึ้นมันก็รักษาตามธรรมชาติสิ่งใดที่เราใส่ลงไปในท้องถ้าร่างกายไม่ต้องการมันก็ต้องให้ออกมาออกข้างบนบ้างออกไปข้างล่างบ้างอย่าไปตกใจแต่ว่าอย่าไปนึกว่าท้องเสียแต่นึกว่าโอ้บางอย่างที่เรากินเข้าไปร่างกายไม่ต้อง

ทำไมไม่ไงนึกในใจเลยเรียกเจ้าภาพบอกว่าชูคืนนี้ฉันคงเทศไม่ได้มันยังไงพิกลท้องไส้มันพิกลเอารถพาฉันกลับไปวัดไผ่ล้อมก็พารถมาส่งวัดไผ่ล้อมพอมาถึงวัดไผ่ล้อมท่านเจ้าคุณท่านไผ่ล้อมท่านเจ้าคุณท่านก็ใจดีจัดที่พักให้นับว่าสะดวกเพราะห้องพักกับห้องน้ำมันติดกันน่าจะดีมากนั่นถ้าว่าเป็นห้องน้ำกับห้องพักไกลกันเกิดเรื่องกันใหญ่ตะบงคงจะเปื้อนกันไปงานเลยลื้ออันนี้พอรู้สึกปุ๊บเปิดประตูเข้าไปมันติดกันนะแล้วมันก็ทั้งขึ้นทั้งลงเลยไอ้ข้างบนก็ออกข้างล่างก็ออกอ้าวเจ้าคุณเห็นข้าก็ตกใจไปให้คนไปบอกหมอไม่มาได้ส่งยามาให้ยามาถึงก็ให้ฉันพอฉันยาลงไปก็อาเจียนออกมาทั้งเม็ดเลยเลยบอกข้าว่ายังร่างกายยังไม่ต้องการยามันยังล้างไม่หมดของข้างในยังล้างไม่หมดไปที่ไหนเอาไปก่อนแล้วก็ไปนอนเวลานอนมันหนาวสั่นอย่างนี้เลยพระเอาผ้ามาคลุมขึ้นนั่งทับอะไรแต่ไรก็ช่วยกันใหญ่กันใหญ่บอกว่านี่นะธรรมชาติของร่างกายมันเป็นอย่างนี้นี่มันคงจะขาดอะไรสักอย่างมันออกมากมันก็ความร้อนมันน้อยมันก็เย็นไม่เป็นไรไม่เลยมีน้ำอุ่นๆไหมพอน้ำอุ่นมาฉันยังออกอีกน้ำฉันน้ำบอกมันยังไม่ต้องการมันถ่ายจนหมดออกข้างหมดเพลียเลยเลยก็หายน้ำแล้วทีนี้ร่างกายต้องการแล้วน้ำมีไหมอ้าวน้ำอุ่นมีฉันไม่ออกแล้วเรียบร้อยเลยนอนหลับไปได้ตื่นเช้าพอดีโยมเอาข้าวตุ่มมาจะเอาตุ่มขาวกุ้งแห้งปลาเค็มอะไรต่ออะไรมันของเหมาะกับท้องนะเลยฉันเนี่ย2-3 จานเลย แต่ว่าไปเทศวันนั้นก็ไม่ค่อยออกรสเท่าไรเสียงมันแห้ง คอแห้งไปเทศแล้วก็อ่อนเพลียเทศเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาวัดนี่คือตัวอย่างว่าร่างกายเรามันไม่ต้องการอย่าฝืนเข้าไปคนป่วยไม่อยากข้าวอย่าให้กินข้าวไม่อยากน้ำก็ยังก่อนร่างกายมันไม่ต้องการถ้าเมื่อใดอยากแล้วแสดงว่าร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นคนพอหายป่วยอยากกินส้มอยากกินผลไม้อยากกินแกงหน่อไม้อยากกินนั่นกินนี่จัดมาเถอะแสดงว่าร่างกายต้องการแล้วแต่ว่าอย่าทานให้มากเกินไปเท่านั้นเองพอดีพอดีนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องธรรมชาติของร่างกายว่ามันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไอ้ที่จะไม่เจ็บไม่ไข้เลยนะป่ะเป็นบุญเหลือหลายมีเหมือนกันคนบางคนไม่เคยเจ็บป่วยตลอดชีวิตไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยตานี่ไม่เคยใส่เว้นอ่านหนังสือไทยรัฐเดลินิวตัวเล็กๆยังอ่านได้เรายังต้องใส่เว้นแต่คุณโยมนั้นไม่ต้องใส่เว้นถามว่าโยมไม่เคยใส่เว้นเลยดิฉันไม่เคยใส่โยมเคยไปหาหมอไม่เคยไม่เคยไปโรงพยาบาลจนหมอบอกว่าถ้าคนทุกคนเป็นอย่างนี้โรงพยาบาลตั้งไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวแล้วคนป่วยเยอะแยะมันยังตั้งได้อย่างนี้มันมีเป็นบางรายส่วนประกอบดีแต่ว่าผลสุขก็ตายเหมือนกันแต่ตายก็ไม่ทรมานไม่มีความเจ็บปวดอะไรมากนอนนอนก็หลับไปเฉยๆตายง่ายตายอย่างนั้นตายง่ายไอ้ตายที่นอนพลิกไม่ได้ลุกขึ้นไม่ได้กว่าจะตายเนี่ยลูกหลานก็ลำบากทรมานแต่ว่าเราอย่าไปเป็นทุกข์กับคนไข้อย่างนั้นเพราะมันเรื่องเอาตามความต้องการไม่ได้เลือกเจ็บก็ไม่ได้เลือกลูกก็ไม่ได้เลือกเวลาตายก็ไม่ได้เลือกสถานที่ก็ไม่ได้อย่าไปตายที่นั่นที่นี่มันก็ไม่ได้ก็มีอยู่แต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านเลือกที่ได้ท่านบอกล่วงหน้า3 เดือนว่า3 เดือนต่อจากนี้ตถาคตจะปรินิพพานนะบอกไว้เลยแล้วก็จะไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราพระอานนท์ก็คัดค้านโอ้เมืองใหญ่ๆเยอะแยะเมืองกราชคือเมืองสาวัตถีเมืองสาเกตเมืองใหญ่ๆพระองค์ก็เป็นบรมครูของลูกทำไมไปตายเมืองเล็กๆทำไมไม่ไปตายเมืองใหญ่พระองค์ก็บอกว่ากุสินาราไม่ใช่เมืองเล็กครั้งสมัยนู้นเคยเป็นเมืองใหญ่ผู้ใดเห็นในเรื่องกล่าวว่าเป็นเมืองใหญ่ความจริงนั้น

0: พระผู้มีพระภาคท่านทรงเห็นการไกลตัดปัญหาไม่ให้มันยุ่งคือถ้าไปตายเมืองใหญ่นี่กษัตริย์ผู้ใหญ่นี่ท่านมีอำนาจก็ไม่แบ่งอะไรให้ใครเช่นใครต้องการอะไรก็ไม่ให้ฉันใหญ่ฉันไม่ยอมมันก็ยุ่งแต่ไปตายเมืองเล็กมันไม่ลำบากเขามาพร้อมกันกษัตริย์เมืองเล็กก็ไม่ว่าอะไรต้องจัดการเช่นว่าพระธาตุนี่เป็นตัวอย่างกระดูกนี่คนนั้นก็ต้องการคนนี้ก็ต้องการเลยกระดูกพระพุทธเจ้าถ้าไปเมืองใหญ่ก็ไม่ให้แล้วเดี๋ยวรบกันเป็นปัญหาแก่สังคมเลยไปนิพพานเมืองเล็กเมืองเล็กเนี่ยไม่มีกำลังเมื่อพวกมาขอก็ต้องให้ไปแล้วให้อย่างถูกต้องท่านแรกจะทำไม่รู้จะให้กันอย่างไรมันไม่กลางคนต่างมากันมากลำบากเลยเอ้ารอให้พร้อมกันก่อนพอพร้อมแล้วก็เลยให้โทนพรามจัดการแบ่งให้ไปตามสมควรเรื่องมันก็ไม่ยุ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงทราบแล้วทำป้องกันไว้ไม่ให้ยุ่งจึงไปนิพพานที่นั่นเลือกที่ได้ไปนิพพานที่สวนสาระของพวกมัลลกษัตริย์ที่เมืองกุสินาราเดินไปปนิพานจากเวสาลีไปกุสินาราก็ไกลพอสมควรเดินไปต้อง 2-3 เดือนวันเพ็ญเดือน3จนถึงวันเพ็ญเดือน6มัน3เดือนในเลือกได้นอกนั้นเลือกไม่ได้เลือกรูปไม่ได้เลือกที่ไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นให้เราเอาคำนี้เป็นเครื่องเตือนใจไว้มีอะไรเกิดขึ้นก็ว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั้นธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นอย่าไปเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นเพราะทุกข์มันก็ไม่หายเช่นป่วยแล้วเรานอนทุกข์มันก็ไม่ได้ช่วยให้หายแต่ถ้าใจดีมันหายไวขึ้นหรือว่าคนตายแล้วเราร้องไห้คนตายก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่มีโอกาสจะฟื้นกลับมาลุกขึ้นมาคุยกับเราได้เราจะไปเสียใจทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้คิดธรรมะไว้แล้วมันก็ช่วยในเวลาที่มีปัญหาปลอบจิตสะกิดใจไม่ให้กระวนกระวายในเรื่องอะไรมากเกินไปแม้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเรานึกว่าธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปผ่าฝ่าฝืนอะไรเขาเลยเรื่องของเขาเราทำใจเย็นๆไว้มันก็สบายใจพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี
1: ้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาเวลาล่วงไปสิ้นไปชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปจากความที่เป็นอยู่เป็นไปในรูปอื่นคือเปลี่ยนขึ้นมั่งเปลี่ยนลงมั่งไม่มีการหยุดอยู่กับที่ชีวิตร่างกายธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะได้พิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนจะไม่ได้เข้าไปยึดถือให้เป็นทุกข์เป็นร้อนมากมายเกินไปให้ได้มีความเป็นอยู่ที่พอดีพองามตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ข้าที่จะพูดถึงเรื่องภาษิตเก่าๆที่เคยได้ยินพระท่านเทศมาสมัยนานๆแล้วเวลาพระท่านเทศแบบเก่าๆในท่านเทศมักจะเทศเรื่องขึ้นพระบาลีว่ากิจโชมนุสสปฏิลาภูการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี่ยากกิจฉังมัจจานาชีวิตตังการได้ชีวิตเป็นอยู่ก็ยากกิจช่างสัทธรรมัสสวนังการได้ความธรรมะที่ถูกต้องก็เป็นการยากกิจโชพุทธานามุปปาทูการเกิดขึ้นของพุทธะผู้รู้ก็เป็นการยากเช่นเดียวกัน อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องยาก4ประการที่คนโบราณเขาผูกเป็นคาถาไว้เพื่ออธิบายให้เห็นว่ามันยากยากที่จะได้เป็นมนุษย์ยากที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและสบายยากที่จะได้ควังธรรมอันถูกต้องยากที่พระพุทธเจ้าจะเกิดจะมีขึ้นในลูกรวมเรื่องยากนี่มันสี่ประการที่พระท่านเทศบ่อยๆในสมัยก่อนเพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจคนให้รู้ว่าสิ่งที่ยากนั้นถ้าเราทำให้เกิดขึ้นมันก็ทำได้แต่ว่าค่อนข้างจะยากสักหน่อยคล้ายกับขึ้นภูเขาเนี่ยมันยากไม่เหมือนเวลากลิ้งลงจากภูเขาความจริงขึ้นภูเขาก็ยากลงก็ยากเหมือนกันลงยากเหมือนกันแต่ถ้าให้ง่ายก็คือนอนกลิ้งลงมาไอ้นอนกลิ้งลงมานี่มันง่ายแต่ว่ามันจะดับเสียก่อนที่จะถึงเชิงเขาเท่านั้นเองแต่ทั้งขึ้นทั้งลงนี่มันก็ยากมาวันก่อนไปออสเตรเลียก็ไปขึ้นภูเขาขาขึ้นมันก็ลำบากขาลงยิ่งลำบากกว่าขาขึ้นด้วยทำไปเพราะถ้าพลาดท่าแล้วมันก็ลื่นด้วยใบไม้แห้งมาลื่นแล้วมันก็จะล้มมาล้มแล้วมันจะกลิ้งอย่างไม่หยุดถ้าไม่ติดต้นไม้ก็ถึงเชิงเขาก็คงจะได้หลายแผลจึงคิดได้ว่าขึ้นก็ยากลงก็ยากเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่น่าคิดในเรื่องอย่างนี้นี่ที่ท่านกล่าวว่าการเป็นมนุษย์นี่ยากเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสมัยก่อนเคยฟังพระท่านเทศน์ท่านก็พูดว่ามนุษย์นี่มันมีน้อยสัตว์เดรัจฉานมีมากเพียงแต่จำนวนสัตว์มาเลื่อยคลานนี่ก็มากกว่ามนุษย์สัตว์ปีกนี่ก็มีมากกว่ามนุษย์สัตว์สี่เท้าสองเท้าอะไรต่างๆก็ยิ่งมีมากขึ้นไปนั่นท่านเทศในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายไม่ได้เทศเรื่องเกี่ยวกับจิตใจแต่ว่าเป็นเครื่องชี้ให้คนเห็นได้ง่ายในทางวัตถุว่าคนที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี่ลำบากแต่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นง่ายเป็นเครื่องชี้ให้เห็นในทางด้านร่างกายไม่ได้ชี้ให้เห็นในทางด้านจิตใจโดยเนื้อแท้ของประปาสิทธินี่มุ่งทางจิตใจมากกว่าคือมุ่งจะชี้ให้เราเห็นว่าการได้สภาพจิตเป็นมนุษย์นี่มันยากเพราะว่าจิตคนเรานั่นมันจะตกต่ำลงไปเป็นอื่นเสียมากอาจจะตกต่ำลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นอะไรอะไรที่เป็นขวายต่ำซึ่งเรียกว่าอบายก็ได้แต่ที่จะดึงขึ้นให้สูงขึ้นเริ่มแรกก็คือความเป็นมนุษย์ขั้นต่อไปก็เป็นเทวดาหรือว่าสูงขึ้นไปจนถึงพระอริยเจ้าเป็นเรื่องยากยากที่จะดึงขึ้นไปมันชอบไปในทางต่ำคล้ายกับน้ำชอบไหลไปในที่ต่ำถ้าเราจะทำให้น้ำไหลไปในที่สูงต้องใช้แรงงานฉุดขึ้นไปถึงจะได้ถ้าไม่มีแรงงานฉุดน้ำขึ้นไปก็ขึ้นที่สูงไม่ได้เช่นเอาน้ำขึ้นถังนี่ก็ต้องใช้แรงงานไฟฟ้าเดินเครื่องแล้วก็สูบขึ้นไปจึงจะขึ้นไปอยู่บนถังได้แต่ถ้าปล่อยตามปกติน้ำย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำชั้นใดใจของคนเรานี่ก็เหมือนกันมันไปสู่ที่ต่ำได้ง่ายไปสู่ความคิดความนึกในเรื่องต่ำๆนั่นง่ายเช่นไปสู่ภาวะเป็นสัตว์เดรัจฉานคือความงู้ก็ง่ายไปสู่สัตว์นรกคือความร้อนดกร้อนใจเพราะทำอะไรผิดพลาดก็ง่ายไปสู่ความเป็นเปรตคือความไม่พอใจไม่เต็มในเรื่องอะไรต่างๆนี่มันก็ง่ายหรือไปสู่ความเป็น ผีคือคิดจะหลอกจะต้มคนมันก็ง่ายไปง่ายทั้งนั้นไอ้เรื่องทางต่ำนี่ไปง่ายแต่ถ้าจะขึ้นสูงนี่ยอมลำบากมันยากที่จะเป็นได้ประเดี๋ยวประดาวแล้วมันก็ตกลงไปอีกเพราะงั้นในชีวิตของคนเราในวันหนึ่งถ้าสังเกตดูให้ดีแล้วจิตใจจะตกต่ำไปสู่ภาวะที่ไม่พึงปรารถนานี่มากมายแต่ที่จะสูงขึ้นมานั้นเป็นการยากเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นมนุษย์นี่ยากคำว่ามนุษย์นั่นแปลว่าใจสูงใจสูงก็หมายความว่ามันพ้นจากระดับต่ำๆพ้นจากความคิดชั่วความคิดร้ายความคิดไม่ดีไม่งามอันจะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำลงไปมันต้องอยู่ในสภาพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะทำใจให้สูงเนี่ยมันต้องมีสิ่งคอยประคับประคองไว้ให้สูงอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีอะไรประคับประคองก็จะหล่นได้ง่ายเหมือนกับวัตถุที่เราไหว้บนที่สูงก็ต้องมีเสาค้ำถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องค้ำมันก็ตกลงมาหรือว่าผูกแขวนไหว้ถ้าไม่มีเชือกผูกมันก็หล่นลงมาสู่ลูกเพราะลูกมันดูดให้ตกลงมาตลอดเวลาจิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มันดูดให้ตกต่ำรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ควังด้วยหูกลิ่นที่สัมผัสด้วยจมูกรสที่กระทบด้วยลิ้นสิ่งถูกต้องทางกายประสาทสิ่ง5ประการนี้ก็เรียกว่าเครื่องล่อใจเครื่องล่อใจนี่มันจูงใจเราให้ไปติดไปผูกอยู่กับสิ่งนั้นๆอยู่ตลอดเวลาคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวเครื่องล่อเครื่องจูงใจนี่ก็ดึงไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวจึงมีการติดพันกันในระหว่างเพศชายหนุ่มติดพันหญิงสาวหญิงสาวก็ไปติดพันชายหนุ่มแล้วใจมันก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราติดพันนั้นขนาดที่เรียกว่าคิดถึงเหมือนใจจะขาดมันคิดอย่างไรใจมันจะขาดไปได้อย่างไรนั่งคิดดูว่าเอ๊ะมันคิดถึงอย่างไรจึงใจจะขาดไปเรียกว่าคิดถึงจนจะตายมันมีเนี่ยเราที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่มาแล้วเนี่ย ลองนึกทบทวนดูว่าเมื่อสมัยที่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเคยคิดถึงอะไรเหมือนใจจะขาดมันมีบ้างไหมไอ้เรื่องคิดถึงนี่ใจมันคงจะไม่ขาดมันจะขาดใจก็เพราะมันขาดอะไรเป็นเครื่องปรับปรุงใจจะขาดแต่ว่าไอ้คิดถึงอย่างนั้นใจมันจะขาดได้ยังไงมันก็ต้องพุ่งไปอย่างแรงเพื่อไปสู่อารมณ์ที่ตนต้องการนึกถึงรูปนึกเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ตนอยากจะมีจะได้ตลอดเวลาใจมันคงไม่ขาดไปนะแต่ที่เขาเรียกว่าใจจะขาดคือมันขาดจากความเป็นมนุษย์นั่นเองไม่ได้ขาดใจตายแต่มันขาดจากภาวะที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ในทางจิตใจเพราะใจมันตกลงไปต่ำแล้วก็ไปติดอยู่กับสภาพเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลาจนดึงไม่ค่อยขึ้นแล้วจะเสียผู้เสียคนไปก็ได้เพราะนั้นจึงปรากฏว่าคนฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังที่ตนต้องการหรือว่ามีอะไรมาทำให้เกิดการขัดข้องที่จะไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยเสียใจแล้วก็ใจขาดไอ้นี่ขาดจริงๆคือขาดตายลงไปไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ถ้ายังเป็นอยู่นี่ก็เรียกว่าใจขาดจากความเป็นมนุษย์ไปเพราะนึกถึงเรื่องอะไรมันมากเกินไปแล้วอาจจะคิดในทางต่ำไปทำในสิ่งที่ไม่น่าจะทำจนปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆว่าคนเราไม่น่าจะทำในเรื่องอย่างนั้นแต่ก็ทำได้ก็เพราะว่าจิตมันขาดจากความเป็นมนุษย์ในทางจิตใจจึงได้กระทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรลงไปคนเราถ้าไปติดอะไรมาก จิตมันก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแม้ในเรื่องศาสนาเรื่องลัทธิการเมืองเรื่องอะไรต่างๆที่คนเข้าไปติดไปผูกพันไว้ก็เป็นเหตุให้ขาดความเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันถ้าความผูกพันนั้นเป็นไปด้วยกิเลสตัณหาไม่ได้เป็นไปด้วยปัญญาถ้าเป็นไปด้วยปัญญานั้นไม่มีทางเสียหายแต่ที่มันเสียหายก็เพราะว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องกำกับแล้วก็คิดไปในทางที่ใช้กิเลสเป็นผู้นำใช้ตัณหาความอยากเป็นผู้นำเช่นการคิดถึงเพศตรงกันข้ามที่คนหนึ่งพออกพอใจนี่มันกิเลสนำแล้วหรือว่าคิดในเรื่องที่เราจะเป็นอะไรต่างๆอยากมากรุนแรงพอไม่ได้สมหวังก็เลยฆ่าตัวตายนั่นก็เป็นความคิดที่มีกิเลสคือความอยากที่รุนแรงแล้วก็คิดไปว่าเมื่อไม่สมหวังฉันจะอยู่ไปทำไมในโลกนี้อยู่ไปก็ขายหน้าแล้วก็เลยทำลายตัวเองให้ถึงแก่กรรมลงไปการกระทำเช่นนั้นถือว่าเป็นบาปเป็นโทษเพราะทำด้วยจิตใจที่เศร้าหมองไม่ได้ทำจิตด้วยจิตใจที่ผ่องใสหรือด้วยจิตใจที่มีปัญญาถ้าจิตใจมีปัญญามันก็ไม่ทำอย่างนั้นเพราะใจที่มีปัญญาย่อมรู้ชัดในสิ่งต่างๆตามสภาพที่เป็นจริงคือรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรถูกต้องแล้วก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจอุปาทานการยึดด้วยอุปาทานคือการยึดด้วยความหลงผิดความเข้าใจผิดในเรื่องนั้นๆยึดมั่นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเสียเหลือเกินสำหรับชีวิตของเราจนคิดว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นฉันอยู่ไม่ได้นี่ก็เรียกว่าอุปาทานยึดมั่นมากเกินไปในเรื่องอันนั้นเลยทำให้เกิดเป็นปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนการคิดเช่นนั้นเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องจิตใจก็ตกต่ำความเป็นผู้มีใจสูงขึ้นมันก็หายไปแต่ล่นลงไปเกลือกกลั้วกับกิเลสตัณหาอันเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจสภาพชีวิตก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเรื่องดังที่กล่าวอันนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นให้ง่ายว่าความเป็นมนุษย์มันจางไปยืดไปก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหรือว่าในขณะใดที่เรานั่งกลุ้มใจจะด้วยปัญหาอะไรก็ตามกลุ้มใจเรื่องเงินเรื่องข้าวของเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องในครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆเรานั่งกลุ้มใจที่เรานั่งกลุ้มใจนั้นเราไม่ได้เป็นมนุษย์ในขณะนั้นสภาพจิตใจที่เป็นมนุษย์หายไปมองอะไรไม่ชัดตามสภาพที่เป็นจริงก็เราไม่ได้อยู่ในที่สูงกว่าสิ่งนั้นถ้าเราอยู่ในที่สูงกว่าสิ่งที่เรามองเราก็เห็นได้ชัดเหมือนเราขึ้นไปบนภูเขาทองก็เห็นกรุงเทพได้ไกลหรือว่าขึ้นไปบนตึกสูงสูงขนาดตึกของธนาคารกสิกรไทยกรุงเทพอะไรนี้มันสูงพอไปได้แล้วเรามองไปรอบทิศนี่มันเห็นได้ไกลเห็นถนนน้นทางเห็นบ้านเห็นช่องเห็นทุ่งเห็นนาบางทีก็อาจจะเห็นไปถึงปากน้ำถ้าอากาศแจ่มใสอาจจะเห็นปากน้ำก็ได้ใจเรานี่ก็เหมือนกันถ้าใจมันอยู่สูงนี่มองเห็นอะไรชัดเจนเหมือนคำที่ท่านเปรียบว่าคนที่ขึ้นไปอยู่บนปราสาทคือปัญญาย่อมมองเห็นอะไรถูกต้องอยู่บนที่สูงนี่มองอะไรชัดใจที่อยู่สูงก็มองเห็นอะไรถูกต้องเห็นอะไรว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้หรือเป็นสภาวะธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่น่าจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นเรียกว่ามองเห็นชัดที่มองเห็นชัดอย่างนั้นก็เพราะว่าใจเรามันสูงขึ้นไป ไม่ได้ติดพันอยู่กับสิ่งที่อยู่ต่ำๆพอใจขึ้นสูงก็มองเห็นชัดเจนขึ้นความเป็นมนุษย์นี่ทำให้มองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งจึงควรจะได้พยายามยกระดับจิตใจของเราให้สูงเป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาคุณธรรมที่จะช่วยให้จิตใจของเราเป็นมนุษย์มีใจสูงนั่นควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างประการแรกก็ต้องมีเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายความมีเมตตาอยู่ในใจนั้นทำให้งดเว้นจากการฆ่าจากการเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆเราต้องมีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาคือมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่จะให้ใครๆก็เป็นสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานปราศจากทุกโศกโรคภัยต้องทำในใจไว้อย่างนี้บ่อยๆหรือตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งอยู่ในที่ใดเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครถ้าเราไม่ทำเรื่องอื่นอันเป็นหน้าที่การงานที่จะต้องจัดต้องทำเวลาใดทำงานทำการก็ทำไปตามหน้าที่ที่เราจะต้องทำจิตมันก็อยู่กับงานกับการที่เราทำอยู่แล้วมันก็ไม่ยุ่งอะไรแต่ถ้าเมื่อใดไม่มีอะไรจะทำเราก็มานั่งสร้างความเมตตาขึ้นในใจด้วยการคิดว่าให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขหรือว่าเราอยู่ใกล้ใครเราก็นึกว่าขอให้คนที่นั่งอยู่ข้างเรานั่นจงเป็นสุขคนที่ยืนข้างเราจงเป็นสุขคนที่เดินอยู่ใกล้เราจงเป็นสุขพ้นทุกข์พ้นร้อนไม่มีเวรไม่มีภัยแก่กันและกันเหมือนคำที่เราแผ่เมตตาแต่ว่าเราต้องนึกบ่อยๆคิดบ่อยๆในเรื่องนั้นกับคนทุกคนกับสัตว์ทุกตัวที่เราได้ประสบพบเห็นหรือไม่มีใครอยู่ใกล้เราแต่เราก็นั่งคิดในทางเมตตาคิดว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานปราศจากทุกโศกโรคภัยการคิดในรูปอย่างนี้จะทำให้เราใจสูงขึ้นทำให้เราสบายใจทำให้เรามีผิวพรรณผ่องใสมีความคิดถูกต้องมีจิตเป็นสมาธิมีความสงบตั้งมั่นจะหลับก็หลับได้ง่ายจะตื่นก็ตื่นได้ง่ายจะพูดอะไรก็เป็นไปในทางที่ถูกต้องไม่พูดคำหยาบคำด่าว่าคำกระทบกระเทือนจิตใจใครๆออกมาให้ปรากฏเพราะสิ่งที่อยู่ในใจนั้นมันเป็นความเมตตาเป็นความปรารถนาแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นเป็นฐานที่ตั้งมั่นอยู่ในรูปอย่างนี้หลุดออกมาเป็นคำพูดมันก็เป็นคำพูดที่อ่อนหวานสมานสามัคคีมีประโยชน์หรือเป็นคำพูดที่จริงแท้ไม่หลอกลวงใครไม่กล่าวคำหยาบกับใครๆแต่เพราะใจเราสงบอยู่ด้วยเมตตาเล่งวาจาออกมาก็เป็นวาจางามคนทั้งหลายฟังแล้วชื่นใจสบายใจไม่ต้องไปเป็นทุกข์เพราะคำพูดประเภทหยาบคายหรือคำที่กระทบกระเทือนจิตใจเขาด้วยประการต่างๆเพราะฐานมันอยู่ในใจดีอย่างนี้เรื่องร้ายทางปากก็ไม่มีเรื่องร้ายทางมือทางเท้าก็ไม่มีเพราะคนมีใจเมตตานั้นจะไม่เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อประทุษร้ายใครเขาทำร้ายใครไม่ได้แต่ทำให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจด้วยปัญหาอะไรก็ไม่ได้เพราะมีใจประกอบด้วยความเมตตาอยู่ตลอดเวลา การฆ่าไม่มีการลักไม่มีการจะไปประพฤติผิดล่วงเกินในของรักของชอบใจของใครๆก็ไม่มีเพราะใจมันมีเมตตาเป็นธรรมนบกั้นไว้สิ่งที่ไหลออกมาก็เป็นเรื่องดีทั้งหมด ป็นเรื่องที่คนอื่นได้สัมผัสแล้วสบายใจไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นและความแน่ใจอันแท้จริงของคนนั้นก็จะไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในใจเพราะว่าใจมันมีเมตตาเสียหมดแล้วความโลภอยากได้ของใครมันก็ไม่เกิดความโกรธที่จะทำร้ายใครก็ไม่เกิดความหลงในเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นในใจของบุคคลนั้นผู้นั้นแหละได้สภาพเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงมีจิตใจสูงพ้นจากบาปจากอกุศลด้วยประการต่างๆเพราะมีฐานค้ำจุนจิตใจไว้คือความเมตตาถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วความเมตตาเนี่ยมันแผ่ออกไปยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งสงบเยือกเย็นยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราไม่มีน้ำใจประกอบด้วยความเมตตาต่อกันมันก็สร้างปัญหาขึ้นในจิตใจในสังคมเมื่อคืนก่อนนี้จะไปเยี่ยมศพเขาที่วัดเทพศิรินก็ไปทางถนนนี่วิภาวดีรังสิตและกว่าทางมันกว้างแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนลงเพลินจิตไปเร็วจะได้ถึงไวหน่อยกลายเป็นเรื่องช้าไปเพราะรถมันติดหลายตอนอันนี้ติดหลายตอนนี่ก็นึกในใจว่ามันต้องมีเรื่องแล้วแต่ติดแบบนี้ต้องมีเรื่องก็มีเรื่องจริงๆอ่ะคือมันชนท้ายรถกันถึง4 แห่งชนท้ายกันถึง4 แห่งการขับรถในทางวันเวย์คือทางสายเดียวไม่น่าจะมีอุบัติเหตุคือมันชนกันไม่ได้เพราะมันไม่ได้สวนทางกันแต่เมื่อชนหน้ากันไม่ได้เอาก้นชนกันเลยเอาหน้าไปชนก้นรถกันเลยชนกันรถดีๆที่รถชนกันรถดีมีอยู่ตอนหนึ่งนั้นไอ้คันหน้าก็รถเบนซ์ไอ้ตรงกลางรถเก๋งข้างหลังก็รถเบนซ์แต่ว่าข้างหน้าเป็นรถดีข้างหลังก็รถดีแล้วก็ชนกันนี่ชนกันเพราะว่าขาดเมตตาธรรมใจไม่มีเมตตารีบร้อนไม่รู้จะไปไหนใครมันจะเจ็บจะตายที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ขับกันอย่างรีบร้อนเลยต้องชนกันข้างท้ายเพราะคันหน้ามันหยุดคันหลังก็โครมเข้าให้แล้วคันหลังก็โครมเข้าให้3 คันบางแห่งชนกัน4 คันเนี่ยชนกัน4 คันในต่างประเทศชนกัน20 คันแต่ว่าน้อยไป20 คันอย่างน้อยในอังกฤษชน20 ปีนี่อย่างน้อยมาหลายปีมาแล้วชนกัน200 คันเพราะไอ้โน่นมันชนกันไม่ใช่เรื่องอะไรหมอกลงจัดมองไม่เห็นฤดูนี้เป็นฤดูหนาวในประเทศอังกฤษหมอกลงจัดมากแล้วก็มองกันไม่เห็นไอ้หมอกลงจัดนี่มองอย่าว่าพูดมองไกลเลยเพียงแต่ว่ายืนห่างกัน2 เมตรนี่ก็มองกันไม่เห็นแล้วอันนี้รถมันวิ่งมามันก็ชนกันขั้นแรกก็ชน2 คันแล้วคันอื่นมันก็ชนกันได้20 คันก็เลยหยุดกันได้ทีนึงว่าพอแล้วแต่ว่าปีก่อนโน้นมันชนกัน200 คันคนบาดเจ็บกันเป็นกระบวนใหญ่นางพยาบาลก็ทำงานด้วยอารมณ์สนุกเขาบอกว่าเหมือนสงครามไม่มีปิดเลยที่ต้องไปขนคนเจ็บออกไปโรงพยาบาลเหมือนกับในสมัยสงครามอะไรอย่างนั้นนี่แหละเพราะใจมันขาดธรรมะไม่มีความเมตตาต่อกันไม่สงสารคนข้างหน้าแล้วไม่สงสารคนข้างหลังไม่สงสารคนข้างเคียงใจมันร้อนที่จะทำอะไรให้ไปถึงเร็วๆความเป็นมนุษย์ไม่มีมีแต่คิงคองขับรถกันเลยมันก็ยุ่งกับไปการใหญ่นี่เห็นง่ายๆว่าสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือว่าคนเราบางทีมีเรื่องผิดใจกันเล็กน้อยพูดกันก็ต้องใช้หมัดใช้มวยถ้าใช้หมัดใช้มวยกันเนี่ยเขาเรียกว่าเดรัจฉานพูดกันไม่ใช่คนพูดกันไม่ใช่มนุษย์พูดกันมนุษย์พูดกันต้องพูดกันด้วยปากแล้วก็พูดกันด้วยใจเย็นใจสงบเมื่อคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งอยากพูดอะไรยืนนิ่งๆไปก่อนพิจารณาไปก่อนให้เขาพุ่นจะให้เต็มที่ แล้วก็ค่อยพูดจากันถ้าพูดสองฝ่ายมันก็ดังมากตบมือข้างเดียวมันไม่มีเสียงไม่ดังแต่พอตบสองข้างมันก็แป๊ะปะขึ้นมาเท่านั้นเองขาดเมตตาเพราะไม่ได้เจริญธรรมไหว้บ่อยๆจึงอยากจะให้เอาธรรมะอันนี้ไปใช้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกเวลานาทีที่เราอยู่ว่างๆไม่ทำอะไรทำงานทำการก็ทำไปแต่พอหยุดงานแล้วแทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นให้มันยุ่งเรามานึกแผ่เมตตาต่อคนใกล้เคียงต่อคนห่างไกลต่อชาวลูกทั้งหลายโดยไม่จำกัดชาติภาษาผิวพรรณเรื่องมันก็จะดีขึ้นและถ้าชาวลูกทั้งหลายช่วยกันแผ่เมตตาไอ้สงครามแบบเด็กๆมันก็จะหายไปเดี๋ยวนี้มันเป็นลูกของเด็กอมมือลูกที่เราอยู่อาศัยนี่มองแล้วเหมือนกับลูกเด็กอมมือเด็กอมมือนะมันเมื่อเกิดกัดใจมันก็ตีกันข่วนกันหยิกกันอะไรไปตามเรื่องแล้วก็ร้องไห้แง่ไปทั้งสองฝ่ายเด็กอมมือเวลานี้ก็เหมือนเด็กอมมือรบกันอยู่เรื่อยรบกันไม่หยุดไม่ยั้งไม่รู้จักพูดไม่รู้จักจาไม่รู้จักทำความเข้าใจกันมีแต่ทิฏฐิมานะนี่ก็เรียกว่าความเป็นมนุษย์ไม่มีในคนเหล่านั้นมีแต่ความดุร้ายอย่างสัตว์ป่าเกิดขึ้นในใจเที่ยวแสวงหาเขี้ยวเล็บเพื่อเอามารบกันให้มันตายกันไปจนกระทั่งหมดไปแล้วไปอย่างนั้นนี่คือความโหดร้ายทารุณของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันมานึกถึงข่าวอันหนึ่งก็นึกถึงกฎแห่งกรรมเหมือนกันคือข่าวที่ว่าโรงงานทำยาปราบศัตรูพืชไอยาปราบศัตรูพืชเนี่ยต้องใช้วัตถุอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นพิษแต่ว่าเขาเอามาทำให้มันอ่อนลงไปแล้วก็เอามาผสมกับวัตถุบางอย่างเอาออกไปใช้เป็นยาปราบศัตรูพืชเมืองไทยเราเวลานี้คนใช้กันมากใช้อย่างไม่ระมัดระวังใช้อย่างประมาทเช่นว่าใช้ยาเนี่ยไม่เอาผ้าพันจมูกมือก็ไม่ใช้ถุงมือแล้วก็ไปฉีดยายามันก็ติดอยู่ตามมือตามไม้แล้วก็มือมาคลำตามาจับอาหารกินหารู้ไหมว่านั่นคือพิษจะติดเข้าไปกับอาหารกับน้ำที่เราดื่มเขาไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ทำกันอยู่อย่างนั้นซึ่งเป็นเรื่องอันตรายผักที่ได้ฉีดยาแล้วเขามากินโดยมักง่ายแต่ว่ามันตายช้ามันไม่ได้ตายปุ๊บปั๊บเหมือนกับที่ไอ้พิษที่มันรั่วจากถังใต้ดินที่ประเทศอินเดียในแฟนโบบานนั่นคนตายไป 2,000 บาดเจ็บอยู่อีกจำนวนหลายพันสัตว์ตายไปหัวนี่ตายไปตั้ง 2,000 กว่าตัวอีแร้งสบายใจมากอีแร้งก็ลงกันเป็นฝูงเลยมากินเนื้อหัวเพราะคนไม่กินอีแร้งก็กินกันสบายใจกินหัวสุนัขตายก็มีแต่แร้งว่ากินหัวดีกว่าตัวมันโตมันไม่กินสุนัขไม่กินสัตว์อื่นกินแต่หัวคนตายนี่สัตว์ทิ้งไว้อีแร้งกินเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ให้แร้งกินก็รีบเอาไปฝังเอาไปเผากันเป็นการใหญ่ดูข่าวดูภาพแล้วสลดใจแล้วก็นึกไปถึงว่ามนุษย์เนี่ยทำบาปเหมือนกันเพราะว่าไปฆ่าสัตว์ต่างๆมากมายแล้วถึงบทที่มนุษย์จะต้องรับเคราะห์มั่งเลยก็ต้องตายด้วยยาพิษประเภทอย่างนั้นเพราะเราไปใช้กับเขาก็ต้องได้รับทุกข์เหมือนกันเราก็เลยต้องเป็นทุกข์เพราะบาปกรรมของตัวเมื่อสมัยเด็กๆนี่เขาปลูกถั่วแล้วก็มีตัวพยาธิภาษาปากใต้เรียกครอมคือว่ามันเป็นพยาธิมาก่อจับที่ต้นถั่วออกฝักแล้วมันหงิกงอหมดเขาใช้อะไรเป็นเครื่องแก้เขาขี้เถ้าเลยขี้เถ้าที่ฐานที่เราหุงข้าวมันก็กลายเป็นขี้เถ้าเอาขี้เถ้ามาโรยโรยโรยในที่ที่มันเป็นน่ะแล้วมันก็หายไปไอ้ขี้เถ้านั่นไม่เป็นพิษแก่คนไม่เป็นพิษแก่ใคร ก็เอามาโรยๆไว้ตามใบไม้ตามที่ต่างๆที่ไอ้ตัวกรมมันลงแล้วมันก็หายไปเขาทำกันอย่างนั้นต่อมาก็เรียกว่าลูกมันเจริญขึ้นไอ้ขี้เถ้านี่มันต่ำไปเขาก็เลยใช้วัตถุที่มีพิษสงแรงกว่านั้นเอามาใช้มีอีกอันหนึ่งที่เป็นพิษอยู่ DDT ที่เราใช้ปราบยุงตามบ้านตามช่องยุงเข้ามาตัวสองตัวก็ฉีดเต็มห้องฉีดให้ยุงไปยุงมันตายแต่ว่าเราเข้าไปนั้นไอ้นั่นมันยังลอยในอากาศเราก็หายใจเข้าไปเหมือนกันหายใจเข้าไปบ่อยๆบ่อยๆมันก็ไปสะสมในร่างกายแล้วอาจจะเกิดปฏิกิริยาในทางร่างกายเป็นลูกอะไรขึ้นมาก็ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นลูกอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเราใช้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นพิษแก่สัตว์แต่หานึกไม่ว่ามันก็ต้องเป็นพิษแก่คนด้วยเหมือนกันความจริงก็ไม่ใช่ดีกว่าหาวิธีอื่นใช้คือว่ามายุงนี่มันอยู่ไม่ทันใดมันก็ตายนะมายุยุงนี่มันไม่กี่วันมัน7วันมันก็ตายแล้วถ้ามาอยู่ในห้องมันก็ตายไปมันไม่อยู่ถาวรอะไรหรือว่าจุดธูปไล่มันก็ไปเหมือนกันหรือว่าถ้าเราจะเปิดหน้าต่างไว้ตอนหัวค่ำเอามาเคยทดสอบตอนหัวค่ำนี่ปิดไฟหมดในกุฏิไม่มีไฟแล้วก็เปิดหน้าต่างไว้ช่องให้มีแสงสว่างยุงมันจะออกไปมันออกไปคือมันออกไปเที่ยวหากินมันรู้ว่าจะค่ำแล้วมันก็ต้องออกไปหากินนะในห้องนี่คงจะไม่มีอะไรกินมันไปหาข้างนอกมันก็ไปของมันไปข้างนอกพอหัวค่ำแล้วเราก็มาปิดหน้าต่างแล้วจึงเปิดไฟปรากฏว่ายุงไม่มีในห้องมันออกหมดเพราะยุงมันแอบอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆในที่มืดกลางวันมันเก็บตัวมันไม่ออกหรอกแต่พอใกล้จะพลบค่ำมันออกมีช่องออกได้มันก็ไปให้เราเปิดช่องหน้าต่างไว้สักเล็กๆสักครึ่งสักบานหนึ่งแล้วก็มันก็ต้องออกทางนั้นถ้าไปยืนดูอยู่จะเห็นว่ามันออกมาเรื่อยออกไปทางนั้นพอออกมาหมดแล้วเราก็ไปแอบปิดช่องเปิดไฟยุงไม่มีในห้องนั้นมันอยู่ได้สมัยเมื่อเดินธุดงค์2475ก็นอนในกลางแจ้งเนี่ยไปนอนในทุ่งดอนเมืองนี่ก็นอนกลางแจ้งทุ่งรังสิตไปเรื่อยไปนะดินทางรถไฟเนี่ยไปนอนกลางคืนเขาถามแล้วยุงไม่กัดแย่ไม่มียุงกัดทำไมยุงมันไม่กัดยุงมันรู้ว่าในทุ่งนี่ไม่มีคนพอค่ำมันก็ไปตามบ้านไปบ้านก็ตามไฟเนี่ยมันก็ไปหาไฟให้เราไปนอนที่ที่ไม่มีไฟไม่มีตะเกียงไม่มีอะไรไม่จุดธงจุดเทียนเลยนะไปนั่งผมชีวอนมืดมืดอยู่ยุงมันไม่มามันไปหากินที่แจ้งแจ้งมันไปเที่ยวในเมืองเหมือนกันยุงมันไปเที่ยวในเมืองอันนี้ในทุ่งมันไม่มีใครมันก็ไม่มากัดนอนสบายยุงไม่ได้กัดเลยนี่มันเป็นเคล็ดลับอยู่เหมือนกันว่าเรานอนได้โดยไม่ต้องแบกกรดให้มันหนักไปแอบนอนอย่างนั้นไปปักไปตั้งกรดทิ้งไว้แล้วก็กลางคืนก็แอบไปนอนที่แจ้งแจ้งยุงก็ไม่กัดไปที่ไหนก็ยุงไม่ได้รบกวนเพราะยุงมันต้องไปที่มีคนไอ้ที่ไม่เคยมีคนเนี่ยมันก็นึกว่าไม่มีให้เราแอบไปนอนสักคืนหนึ่งมันไม่ทันรู้เราไปใช่ไหมแล้วก็เราไปก็ไปที่อื่นเองมันก็อยู่ได้หลบไปได้ไปอย่างนี้ไม่ต้องไปทำร้ายมันก็ได้ไปทำร้ายเขาให้เขาอยู่ตามเรื่องของเขาอย่างนี้ก็จะปลอดภัยอันตรายที่เราทำกับผู้อื่นมันก็ต้องกลับมาหาคนเหมือนกันแต่ว่าไม่มาหาคนนั่นก็ได้อาจไปหาใครก็ได้มันก็เถือนกันไปทั้งลูกคนอินเดียก็ปล่อยตายไปน่าสงสารชาวอินเดียเรียกว่าเดือดร้อนหลายเรื่องปีนี้เป็นปี2527นี่อินเดียเดือดร้อนหลายเรื่องตายกันไปปี2528ขอให้มันชาวอินเดียได้พ้นทุกข์พ้นสุขพ้นโรคพ้นภัยกันไปได้ที
0: จะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันตามสภาพของเขาต่อไปอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดอันหนึ่งอันนี้ข้อต่อไปที่ว่ากิจช่างมัจจานะชีวิตต่างชีวิตเป็นอยู่ยากญาติโยมลองพิจารณาว่าการเป็นอยู่นี่มันยากหรือไม่ชีวิตนี่มันยากหรือไม่ถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่เห็นนะแต่ถ้าคิดแล้วโอ้มันยากการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันยากเพราะการเป็นอยู่นั่นไม่ใช่เพียงสักแต่ว่ามีลมหายใจเข้าออกแค่พอแล้วเราต้องมีอาหารเนี่ยต้องมีเสื้อผ้าต้องมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องประกอบชีวิตมันหลายอย่างแล้วก็เมื่อมีหลายอย่างมันก็หลายยุ่งหลายเรื่องมันก็ลำบากในการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นให้เราลองนึกดูว่าคนนี่ตื่นแต่เช้ามืดรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะไปทำงานต้องไปทำงานกันทุกคนแล้วก็ไปกันอย่างชนิดที่เรียกว่าแข่งกันไปเพื่อทำงานแย่งกันขึ้นรถประจำทางแย่งกันขึ้นรถไฟแย่งกันเดินไปตามถนนใหญ่ๆเพื่อให้ตนไปถึงปลายทางที่ทำงานแล้วก็เข้าไปทำงานทำงานนั่นก็ต้องใช้ความพยายามในการทำงานต่างๆเพื่อให้งานสำเร็จเป็นไปด้วยดีก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายเสมอไปทำไปคิดไปวุ่นวายใจไปด้วยเรื่องปัญหารายได้ขาดจ้างไม่พอใช้เพราะว่ามันใช้เกินความจำเป็นถ้าบังคับตัวเองควบคุมตัวเองใช่เท่าที่จำเป็นนี่ก็คงจะไม่เปิดเครื่องอะไรหรอกแต่ว่าเรามันติดจะแล้วติดนิสัยฟูมเฟือยสุรุ่ยสุร่ายในเรื่องอะไรอะไรต่างๆที่จะต้องมีต้องใช้แล้วคนเรานี่มันอยู่ด้วยการแข่งขันกันเห็นคนอื่นมีอะไรก็อยากจะมีมั่งเขาแต่งตัวอย่างไรก็อยากจะแต่งกับเขามั่งเขามีบ้านก็อยากจะมีบ้านแบบนั่นบ้างเขามีรถยนต์เราก็อยากจะมีรถยนต์อย่างนั่นบ้างเขามีสายสร้อยมีเพชรนิลจินดาประดับร่างกายเราก็อยากจะมีกับเขาบ้างนี่ไอ้ความอยากเหล่านี้มันเกิดขึ้นในใจอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีให้ได้เหมือนเพื่อนเขาดังที่เรามักจะพูดว่าอยู่ให้มันพอเหมือนเพื่อนไอ้เหมือนเพื่อนเนี่ยมันลำบากไอ้ตัวเหมือนเพื่อนเนี่ยตัวลำบากอ่ะเพราะว่าทรัพย์มันไม่เท่ากันปัญญาก็ไม่เท่ากันความสามารถในการกระทำอะไรมันก็ไม่เท่ากันแต่จะเอาผลเท่ากันเหตุไม่เท่ากันแล้วผลมันจะเท่ากันได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้แต่นี่เราไม่ได้คิดว่าก็เหตุมันไม่เท่ากันจะให้ผลเท่ากันได้อย่างไรไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดแต่ว่าเราจะต้องมีอย่างนั้นจะต้องมีอย่างนี้ต้องวิ่งเต้นฝนฝายแสวงหาเพื่อให้มีให้เป็นดังที่เราต้องการแล้วสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่มันได้ดังใจน่ะมีไหมล่ะลองคิดดูว่ามันได้ดังใจได้ดังที่เราต้องการนี่มันมีไหมมันไม่ได้มีอย่างนั้นมันไม่ได้สมหวังเสมอไปไม่ได้ดังใจเหมือนใจเสมอไปบางคราวมันก็ได้แต่บางคราวมันก็ไม่ได้แม้เราจะทำถูกต้องแต่ว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาขัดข้องเช่นเรื่องธรรมชาติดินฟ้าอากาศการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเปลี่ยนแปลงในทางการบ้านการเมืองเรื่องอะไรต่างๆมันเข้ามาเป็นตัวปัญหาทำให้เราไม่สมใจดังที่เราต้องการเช่นเราลงทุนเนี่ยทำอะไรคราวนี้จะได้กำไรเท่านั้นเท่านี้มันเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไม่ได้ดังที่เราต้องการเมื่อไม่ได้ดังที่เราต้องการถ้าเป็นคนศึกษาธรรมะได้ความธรรมะไว้เป็นเครื่องปลอบใจก็ไม่รุนแรงความทุกข์มันไม่รุนแรงแต่ถ้าไม่มีความรู้ทางธรรมะเสียเลยเกิดความทุกข์รุนแรง
1: เมื่อมีความทุกข์รุนแรงขึ้นก็ไม่มีปัญญาจะแก้ทุกข์อีกต้องไปหาเครื่องดับทุกข์ทางวัตถุไปดื่มเหล้าไปเที่ยวไปสนุกเพลิดเพลินเพื่อจะแก้ความทุกข์แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนตนก็มีความทุกข์มากขึ้นเพราะการกระทำในเรื่องต่างๆอย่างนั้นคนเรานี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นแล้วมันก็มีความทุกข์มีปัญหาคนหนุ่มๆสาวๆแต่งงานกันนึกว่าการแต่งงานนี่จะเป็นความสุขสบายในชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นความสุขแต่ว่ามันเป็นความเพลิดเพลินใจชั่วครั้งชั่วคราวต่อไปมันก็มีลูกขึ้นมาอ้าวมีลูกอ่ะลูกเล็กๆนี่ก็น่าเอ็นดูดีมันไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่เป็นไรพอลูกเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็แม่ก็ร้อนใจพ่อก็ร้อนใจคุณย่าก็ร้อนใจคุณยายก็ร้อนใจร้อนใจกันไปหมดเพราะเด็กไม่สบายมีความทุกข์เกิดขึ้นอยากปัญหานั้นพาไปหาหมอจ่ายเงินจ่ายทองเพื่ออยู่ยารักษาหายก็สบายไปแต่ถ้าไม่หายก็คุ้มใจต่อไปลูกมันไม่เป็นไข้เพราะโตวันโตคืนเอาข้าวโรงเรียนพอลูกจะเข้าโรงเรียนนี่กลุ้มใจละเป็นทุกข์จะเข้าที่ไหนดีแต่ละโรงเรียนที่บากหน้าเข้าไปนั่นเขาก็แบมืออยู่ทั้งนั้นแล้วเอามาค่าเล่าเรียนค่านั่นค่านี่เขาขอมากมายไกลกองนี่ก็เป็นความทุกข์ละเพราะเราไม่มีจะให้ถ้ามีให้ก็ยังชั่วหน่อยแต่บางทีถึงมีให้ก็คุ้มใจเหมือนเอามากเลยเป็นทุกข์ไปลูกได้ข่าวเรียนก็เบาใจไปเรียนไป3ปี4ปีอนุบาลเอาพอจบชั้นอนุบาลต้องย้ายเขี่ยต้องไปเข้าโรงเรียนประถมมันจะไปเข้าที่ไหนเป็นทุกข์อีกต้องวิ่งต้องเต้นเรื่องให้ลูกเข้าเรียนถ้าสอบได้ชื่นใจหน่อยแต่ว่าพอสอบไม่ได้ก็คุ้มใจอีกว่ามันเรียนยังไงสอบไม่ได้เป็นทุกข์กับเรื่องของลูกเป็นลำดับไปเป็นทุกข์โดยลำดับจนเข้าโรงเรียนประถมไปเข้ามัธยมเรียนจบชั้นม.5 ม.6 อ้าวเข้ามหาวิทยาลัยตั้งใจจะให้ลูกเรียนมหาวิทยาลัยถ้ามีสตังค์ถ้ามันเข้าได้ก็สบายไปชั่วหนึ่งแต่ถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่สบายใจเพราะลูกเข้าไม่ได้ไม่รู้จะให้ทำอะไรจะให้เรียนอะไรเป็นทุกข์ด้วยปัญหานั่นต่อไปเอาเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วสอบได้ปริญญาแล้วไปสมัครงานไม่ได้สอบแล้วสอบอีกก็ไม่ได้เอากุ้มใจ2ปีก็ยังไม่ได้3ปีก็ยังไม่ได้สอบที่นั่นก็ไม่ได้สอบที่นี่ก็ไม่ได้เอามานั่งกุ้มใจพ่อกุ้มใจแม่กุ้มใจเที่ยววิ่งเที่ยวเต้นว่าจะทำยังไงให้ลูกได้เข้างานไปเที่ยวหาคนนั้นไปหาคนนี้ให้ฝากให้ฝังให้ไอ้คนฝากเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสบายใจเมื่อไหร่อาตมานี่เป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นทุกข์เรื่องคนเอามาขอให้ฝากนี่เป็นทุกข์นักหนาไม่ว่าฝากอะไรฝากเด็กเข้าโรงเรียนอามาก็เป็นทุกข์แล้วคืออามานี่เป็นคนขออะไรใครไม่ค่อยเป็นมันเป็นนิสัยมาตั้งแต่เด็กๆไม่ใครจะขออะไรใครออกปากขอนี่มันหนักเหลือเกินพูดไม่ได้พูดยากเลยที่ขอกับใครจะพ่อตัวนี่มันพูดยากพูดไม่ค่อยออกแต่ถ้าขอให้คนอื่นในเรื่องเกี่ยวกับกิจการกุศลอะไรนี่พอพูดได้แต่ถ้าพูดไปขอเขาเฉพาะนี่มันพูดไม่ค่อยออกมันไม่มีนิสัยพูดลำบากเฮ้ยถ้าเขามาบอกว่าท่านเจ้าคุณรู้จักคนนั้นไหมไอ้รู้จักนะมันรู้จักแต่มันไม่คุ้นบางทีก็บอกว่าเคยบวชที่นี่บวชที่นี่ก็ศึกไปหลายปีแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกันแล้วไม่ได้ไปมาหาสู่ถ้าเขาไปมาหาสู่ก็พูดเรียบเคียงไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถามอะไรต่ออะไรไปแหมกว่าจะลงรอยได้นี่ต้องวิ่งอ้อมกันที่รอบสนามหลวงอะถึงจะพูดอะไรเข้าไปได้มันลำบากมันอึดอัดใจไอ้ที่เขาให้ทำอย่างนั้นไม่มีลูกมีเต้าแต่มันปล่อยอึดอัดกับคนที่เขามีลูกบอกว่าเจ้าคุณต้องฝากให้ได้นะไม่ใช่ได้อะไรไม่ใช่ อาตมาได้มีสิทธิอะไรที่จะพูดอะไรใครก็จะให้นะบอกว่าเอ๊ะข้าพเจ้ามีตำรวจรู้จักไหมลูกชายเขามาบวชที่นี่บอกว่าก็รู้จักนะแต่ว่ามันจะไปขวากอะไรมันไม่ได้หรอกบางคนว่ากับคุณสมัครสุนทรเวชแล้วคุ้นกับท่านเจ้าคุณดีไหมมันก็คุ้นน่ะจะไปขวากอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันคือไม่รู้จะไปเอ่ยอย่างไรไปถึงจะพูดว่าจะขวากอะไรใครไม่รู้จะเอ่ยอย่างไรจะใช้ถ้อยคำอย่างไรเป็นนักพูดนะแต่ว่าพูดเรื่องอะไรอย่างนั้นมันพูดไม่ค่อยเป็นนะมันพูดไม่ออกในเรื่องอะไรนะไอ้นี่นะคือความทุกข์เหมือนกันที่เขามารบกวนเรื่องนี้นะแม้มันเป็นทุกข์ก็ทำไปด้วยความฝืนใจบางครั้งบอกให้เขียนจดหมายเขียนไปนึกไปว่ามันไม่สำเร็จไอ้เขียนมันก็ไม่สำเร็จแล้วก็ส่งไปก็ไม่สำเร็จอะไรเพราะจดหมายนั่นอาจจะไม่ถึงคนนั้นก็ได้เลขาขนาดนั้นจริงตะกาไม่เข้าเรื่องมันก็ไม่ถึงไงแต่ว่าเขารบแล้วให้เขียนก็เขียนให้เขาหน่อยให้เขาเขียนเสร็จแล้วก็จะได้ไปจะได้ลงจากกุฏิไปจะได้สบายใจหน่อยก็เลยเขียนให้เขาแต่เขียนแล้วก็รู้ว่าไม่มีทางที่จะสำเร็จอะไรได้ด้วยจดหมายฉบับนี้เพราะเรามันไม่คุ้นกันบางคนบอกเอ้ยกับคนนี้สิทธิ์รู้จักกันไหมก็รู้จักแกมาใส่บาตรก็รู้จักกันเหมือนกันช่วยขวากคนให้เข้ากับกระทรวงมหาดไทยนะแหมหนักใจเต็มทีบอกว่าอย่าเลยคืออย่าขอเรื่องนี้ขอทีอย่ามาขอมันยุ่งใจฉันทำไม่ได้ขอไม่ได้เพราะเราไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้นั่งคุยกันนานๆคนที่จะขออะไรกันได้มันต้องคุ้นกันพูดกันนานๆบ่อยๆแล้วก็พูดเป็นเชิงอะไรไปได้อย่างนั้นมันลำบากอะเขาเล่าว่าเจ้าคุณองค์หนึ่งที่หลังสวนท่านสิ้นบุญไปแล้วลูกศิษย์ไปเป็นครูอยู่อันนี้ก็ท่านคุ้นเคยกับศึกษาธิการบนทนก็ลูกศิษย์มาบอกว่าคณาจารย์ช่วยพูดกับท่านศึกษาให้ญาติผมกลับมาบ้านทีไปอยู่แถวปัตตานีแต่โน้นมันไกลบ้านนักท่านก็ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้ข้าต้องคิดดูก่อนวันหนึ่งท่านศึกษาธิการมาหาท่านท่านก็คุยเรื่องอะไรต่ออะไรไปคุยกันจนกระทั่งศึกษาลุกขึ้นไปแล้วลุกขึ้นจะไปแล้วท่านก็เดินไปคุยเรื่องอื่นต่อไปกว่าจะคุยเรื่องลูกศิษย์ได้เนี่ยศึกษาออกประตูวัดแล้วไปถึงประตูวัดแล้วบอกไอ้ลูกศิษย์คนหนึ่งมันไปเป็นครูอยู่ที่นั่นมันมาปรารภว่ามันอยากจะกลับมาอยู่หลังสวนท่านศึกษาช่วยพิจารณาดูว่ามันพอจะให้กลับมาได้หรือไม่อย่างนั้นมันก็ได้นั่นแหละท่านศึกษาแกก็ช่วยย้ายมาให้ได้นั่นแหละแต่ว่าแม้ท่านกว่าจะหลุดออกไปได้นะเรียกว่าตาพาเดินรอบวัดก็เจ็ดรอบแล้วถึงจะพูดกันออกมาได้นี่เขาเรียกว่าคนมันเกรงใจคนไม่กล้าพูดในเรื่องบางเรื่องก็เป็นความหนักใจพ่อแม่นี่หนักใจกับลูกมากลูกเรียนจบไม่มีงานทำมีงานทำแล้วหนักใจต่อไปมันจะมีคู่ครองไอ้ลูกสมัยนี้มันก็หาของมันเองฮะบางทีหาเองแม่ไม่ชอบแม่ดูไม่ไหวมันสมัยเกินไปแต่งตัวปุ๊บปราบแม่ไม่ค่อยชอบแม่ชอบคนโบราณหน่อยพอเป็นแม่บ้านแม่เรือนไอ้ลูกมันก็ชอบของมันถึงแม่จะพูดยังไงมันก็จะเอาคนนั้นแหละมันปักใจแล้วมันจะชอบคนนั้นแหละอ้าวก็ต้องแต่งงานแม่ก็ไม่ได้ชอบอะไรแต่งแล้วก็อย่างนั้นก็ไม่ชอบใจฝืนใจก็เป็นทุกข์ลูกสะพ้ายมาก็เหมือนกับว่าน้ำตำอกอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนี้นี่มันก็มีนะเอาลูกสาวไปได้ผู้สามีแม่ไม่พอมั่งพ่อไม่ชอบมั่งแต่ลูกมันชอบพ่อแม่พูดมากไอ้เรื่องแต่งงานมันเรื่องหนูนะคุณพ่อคุณแม่อย่ามาเกี่ยวข้องมันมาอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่เขารำคาญกันแต่ลูกสมัยใหม่เขาก็ต้องว่าอย่างนั้น

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา